0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: พระปฏิพัฒน์ใจโพหรือพระอาจารย์หนึ่งอายุ46ปีพระลูกวัดเพชรเจริญอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีเข้าลงบันทึกประจำวันที่สภ.ลานสักเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจหลังถูกมิจฉาชีพแอบอ้างนางรูปภาพและชื่อไปตั้งบัญชี Facebook ปลอมเพื่อหลอกเรียรายเงินโดยส่งข้อความทักแชทไปหาญาติโยมประมาณ10รายข้อความที่ส่งไปมีลักษณะเดียวกันทั้งหมดคือขอยืมเงินหรือขอให้ช่วยซื้อบัตรเติมเงิน True Money ใบละ 1,000 บาทจำนวน2ใบว่าจะนำไปชำระค่าบริการโทรศัพท์มือถือที่กำลังจะถูกตัดสัญญาณมีญาติโยมหลงเชื่อและซื้อบัตรเติมเงินส่งรหัสไปแล้ว2รายซึ่งเมื่อปีที่แล้วเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้มาแล้วครั้งหนึ่งแต่ครั้งนั้นรู้ตัวเร็วและไปแจ้งความภายในเวลาเพียงชั่วโมงครึ่งมิจฉาชีพจึงรีบปิดเฟซบุ๊กหนีไปเองติดตามผลกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: คาร์ลอสอัลคาราซนักเทนนิสมือ3ของโลกจากสเปนและอดีตแชมป์ US Open 2สมัยหลังปราบหูยี่ปิงมือ112ของโลกจากจีนในศึก US Open 2026แต่สร้างสถิติไร้พ่ายสำหรับการแข่งระดับแกรนด์สแลมออกไปเป็น17แมตช์ติดต่อกันเรียบร้อยแล้วแม้ว่าเจ้าตัวจะต้องหยุดพักรักษาอาการบาดเจ็บข้อมือนานถึง139วันตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยรอบ16คนสุดท้ายหรือรอบที่4อัลคาราซจะเข้าพบกับทอมมี่พอนักขวดหนุ่มขวัญใจเจ้าถิ่นมือ21ของโลกที่เบียดเอาชนะอเล็กซานเดอร์บูบลิกคู่แข่งมือ15ของรายการจากคาซัคสถานแบบพลิกความคาดหมายผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ที่น่าสนใจนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเสมอบอร์นมัธ 2-2 ไบรตันเสมอลีดยูไนเต็ด 1-1 แมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะโคเวนทรีซิตี้ 1-0 นอตติงแฮมฟอร์เรสเสมอท็อตแนมฮอตสเปอร์ 0-0 เฮาซิตี้เสมอแอตแลนติก 0-0 ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนคู่ที่น่าสนใจแอตเลติกบิลบาวชนะแอตเลติโกมาดริด 3-0 มีญาเรอัลแพ้ราคอรุญญา 2-3ผลการแข่งฟุตบอลกันโชซาเรียอิตาลีคู่ที่น่าสนใจอินเตอร์มิลานชนะนาโปลี 3-2 โรม่าชนะแอตแลนต้าที่เหลือ10คน 2-1 ผลการแข่งฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีคู่ที่น่าสนใจฮอฟเฟนไฮม์แพ้บอรุสเซียดอร์ทมุนด์ 2-3 และไบเออร์ลีเวอร์พูลเซ่นชนะอูนิออนเบอร์ลิน 4-0ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบที่3คารินคาชนอฟนักเทนนิสมือ50ของโลกจากรัสเซียชนะเบนจามินบงสี่คู่แข่งชาวฝรั่งเศสมือ97ของโลก3เซตรวด 6-3 6-2 และ6-4 สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนชีวิตคิดบวกสร้างพลังบวกสนับสนุนคนไทยมองโลกสดใสในทุกวันด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกสวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับเช้าวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569นะครับวันนี้ผมณัฐฐาจันทรังสีพร้อมกับคุณบุญส่งบุญประเสริฐและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกส่งเสียงส่งกำลังใจทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการช่วงเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราอยู่ร่วมพูดคุยกันตลอดเกือบครึ่งชั่วโมงจนถึง 7:30 นเลยนะฮะวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวมาฝากกันโดยเฉพาะต้นเดือนกันยายนนะครับในปีนี้ซึ่งทุกปีที่ผ่านมารวมถึงในปีนี้ด้วยเนี่ยนะครับหลายคนนะครับโดยเฉพาะผู้ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการเนี่ยก็บอกว่าใจหายนะครับเพราะว่าต้องอำลาชีวิตการทำงานแล้วเพื่อเข้าสู่ในช่วงทองของชีวิตนั่นก็คือในวัยเกษียณเนี่ยนะครับหลายคนได้มีการวางแผนในเรื่องของการเกษียณอายุราชการต่างๆเนี่ยนะฮะก็เดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของการทำงานเนี่ยนะครับซึ่งการเกษียณอายุราชการคุณผู้ฟังครับถือว่าเป็นไปตามกลไกของโลกนะครับไม่เพียงแต่เฉพาะในประเทศไทยอย่างเดียวทุกสังคมไหนทุกการทำงานทั่วโลกเขาก็มีการเกษียณอายุเช่นเดียวกันเนี่ยแหละนะครับแต่ว่าห่วงอายุอะไรก็อาจจะมีแตกต่างกันไปบ้างเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายคนหลายท่านนะครับก็ต้องบอกว่าต้องเตรียมใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่นะครับบางคนก็บอกว่ากลับบ้านไปหรือว่าออกจากงานไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะไปทำการเกษตรใช้ชีวิตแบบพอเพียงอยู่ง่ายๆเนี่ยนะครับบางคนก็ใช้ชีวิตช่วงหลังเกษียณเดินทางท่องเที่ยวเอาละคุณผู้ฟังใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยความสุขต้องดูแลเรื่องของสุขภาพร่างกายควบคู่กันไปด้วยนะครับบางคนบอกโอ้อยู่กับบ้านเนี่ยเดี๋ยวนั่งนอนก็ปวดนู่นปวดนี่ปวดนั่นเนี่ยนะครับหากิจกรรมทำนะครับเพื่อที่จะได้เป็นการสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายให้ชีวิตของเราเนี่ยยังคงมีไฟแล้วก็มีสีสันกันอยู่เนี่ยนะครับคนเกษียณอายุราชการเนี่ยไม่ใช่คนที่ถือว่าไม่แข็งแรงหรือสูงอายุนะคุณผู้ฟังถือว่าเป็นอีกหนึ่งการเริ่มต้นพาร์ทหนึ่งของชีวิตนะครับยังมีกิจกรรมอีกเยอะเลยทีเดียวที่จะให้เราได้ออกไปทำก็เป็นกำลังใจนะครับส่วนบรรยากาศการเกษียณอายุราชการของกองทัพบกนะครับการอำลาชีวิตราชการของนายทหารชั้นในพลรวมถึงข้าราชการในสังกัดของกองทัพบกเดี๋ยวในช่วงปลายเดือนนี้นะครับเรามีบรรยากาศมาฝากกันแน่นอนนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นรายการวันนี้คุณผู้ฟังไปที่พัทยากันก่อนดีกว่านะฮะวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วที่ในส่วนของทหารสหรัฐอเมริกานะครับจากเรือ USS Abraham Lincoln นะครับซึ่งได้มีการเทียบท่าไปเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาซึ่งก็สร้างความฮือฮาแล้วก็กระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของพัทยาเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับตามกำหนดก็คือวันนี้แหละครับถือว่าเป็นวันสุดท้ายที่ในส่วนของทหารเนี่ยนะครับจะได้มีการอยู่แล้วก็เดินทางกลับเนี่ยนะครับซึ่งเรือ USS Abraham Lincoln เนี่ยก็รอนแรมอยู่ในท้องทะเลนะครับมานานกว่า200กว่าวันมีนักข่าวก่อนหน้านี้เขาก็ไปสัมภาษณ์ในส่วนของทหารอเมริกาเขาบอกว่าเขาดีใจมากๆนะคุณผู้ฟังที่ได้เดินทางขึ้นฝั่งที่พัทยานะครับหลังจากการที่ตรักตรำทำงานมาเนี่ยนะครับอยู่บนเรือกว่า200วันไม่ได้เห็นชายฝั่งก็ไม่ได้เหยียบเลยเนี่ยนะครับก็ทำให้มีการผ่อนคลายเรื่องของอริยบทต่างๆแล้วก็เป็นการกระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจท่องเที่ยวด้วยนะครับในขณะเดียวกันพัทยาเองเขาก็ให้การต้อนรับในส่วนของ ทหารอเมริกาเนี่ยเป็นอย่างดีนะครับมีการจัดระเบียบจัดสรรพื้นที่แล้วก็ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวรวมถึงทหารสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ใครหลายคนบอกแหมอยากจะไปเที่ยวพัทยาจังเลยในช่วงนี้หลายคนไปเที่ยวมาแล้วด้วยเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรก็นำบรรยากาศมาเล่าสู่กันฟังนะคุณผู้ฟังให้กับทางทีมงานของเราได้รับรู้รับทราบกันได้ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage Army Radio ส่ง Messenger กันเข้ามานะครับใครที่ได้ไปเที่ยวเมืองพัทยาในช่วงที่มีทหารอเมริกานะครับมาเทียบท่าที่พัทยาก็สามารถที่จะนำเข้ามาพูดคุยกันได้ครับอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องไปติดตามกันก็คือเรื่องของปภ.นะครับล่าสุดได้มีการประกาศแจ้งเตือน54จังหวัดคุณผู้ฟังในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะครับให้ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเนื่องจากฝนตกหนักนู่นมีการประกาศแจ้งเตือนยาวไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับโดยปภ.เองเขาก็ได้มีการประสานไปยังจังหวัดที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งเป็นจังหวัดเสี่ยง54จังหวัดอย่างที่ผมได้แจ้งไปเนี่ยนะครับให้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสถานการณ์รับมือต่างๆอย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นกำลังคนในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆก็ให้เตรียมไว้ด้วยนะครับเพราะว่าฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้มันเป็นปัจจัยหลักคุณผู้ฟังที่จะทำให้ระดับน้ำเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้เกิดภัยพิบัติที่มันมากับช่วงของฝนตกหนักได้นะครับขณะเดียวกันศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกโดยหน่วยทหารทุกกองทัพภาคยังคงระดมความร่วมมือนะครับบูรณาการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ไม่ว่าพื้นที่ไหนจะเจอกับภัยพิบัติชนิดใดเนี่ยหน่วยทหารพร้อมนะครับที่จะเข้าให้การดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์แล้วก็นิดหนึ่งคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวฝากเบอร์สายด่วนปภ.ไว้กันสักหน่อยนะครับสำหรับการแจ้งเหตุได้รับภัยพิบัติฉุกเฉินหรือว่าต้องการความช่วยเหลือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติติดต่อปภ.ได้24ชั่วโมงนะครับ1784ประสานขอรับการช่วยเหลือได้นะฮะเขามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่นะครับอันนี้ก็เพื่อความสบายใจแล้วก็ความอบอุ่นใจของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้นะครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะครับเดี๋ยวไปที่ประเด็นร้อนในช่วงปลายสัปดาห์กันที่ผ่านมาสักนิดนึงนะครับกรณีที่มีหมอปากแซบนะครับที่มีการด่าทอต่อว่าคนไข้เนี่ยนะครับรัฐบาลเขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับตรวจสอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีการเปิดเผยในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เองนะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าจากกรณีประเด็นแพทย์ในคลินิกเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญากับระบบหลักประกันสุขภาพหรือว่าบัตรทองได้ออกมาด่าทอต่อว่าคนไข้โอ้ใช้คำพูดที่รุนแรงมากๆนะครับแล้วก็เป็นการสร้างความรู้สึกไม่ดีเลยนะครับให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษานะครับแล้วก็ในช่วงหนึ่งของการที่ด่าทอคนไข้มีการพาดพิงไปถึงเรื่องของการใช้สิทธิ์30บาทบอกว่าเป็นคนชั้นล่างด้วยอันนี้ก็สร้างความไม่พออกพอใจให้กับคนไทยทั้งประเทศนะเอาจริงๆคนไทยทั้งประเทศเราก็ใช้สิทธิ์30บาทกันมาโดยตลอดเนี่ยนะครับแล้วที่ผ่านมาก็ได้รับการดูแลได้รับการบริการตามมาตรฐานมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่ามีการมาดูถูกดูหมิ่นกันแบบนี้นะครับมันก็สร้างความไม่พอใจซึ่งตามที่ปรากฏในข่าวสื่อสังคมออนไลน์นะครับมันก็อย่างที่บอกไปเนี่ยมันกระทบต่อความรู้สึกของผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวของผู้ป่วยด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ถูกต่อว่าด่าทอเนี่ยนะครับล่าสุดคุณผู้ฟังรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อที่แจงให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบพร้อมกันนี้ด้านเลขาธิการแพทยสภาได้มีการดำเนินการตรวจสอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมตามข้อเท็จจริงนะครับตามพยานหลักฐานและกระบวนการที่กฎหมายได้มีการกำหนดหากผลการตรวจสอบพบว่ามีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับหรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพก็จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับแต่ผมว่าในความรู้สึกเนี่ยมันก็อาจจะรุนแรงไปสักหน่อยนะครับการที่หมอมาทำกับคนไข้ในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะฮะสำหรับข้อบังคับแพทยสภาคุณผู้ฟังครับเขาบอกว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมพุทธศักราช2565เนี่ยเขาได้กำหนดหลักสำคัญไว้ว่าข้อ7 ู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมย่อมไม่ประพฤติหรือกระทำการใดๆอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรตินะครับแห่งวิชาชีพและข้อ23ระบุไว้ชัดเจนว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้วยความสุภาพและปราศจากการบังคับขู่เข็นนะครับรัฐบาลยืนยันว่าผู้ป่วยทุกคนไม่ว่าจะใช้สิทธิ์รักษาใดก็ตามแต่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันการใช้สิทธิของรัฐไม่ควรเป็นเหตุให้ผู้ป่วยถูกดูหมิ่นเหยียดหยามหรือได้รับการปฏิบัติที่ลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์สำหรับระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือว่าบัตรทอง30บาทรักษาทุกที่ดำเนินการมากว่า20ปีนะครับเป็นระบบที่ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างครอบคลุมมีความมั่นคงด้านสุขภาพไม่ใช่สิทธิขั้นต่ำตามที่หมอคนนี้ได้มีการกล่าวอ้างนะครับสำหรับคนไข้อนาถารัฐบาลขอให้มั่นใจนะครับว่าระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าไม่ล้มละลายแต่ว่ามีการยกระดับให้การบริการที่เพิ่มเติมสิทธิการรักษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปอันนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ท่านก็ได้กล่าวออกมาเป็นที่ชัดเจนเดี๋ยวเราติดตามกันต่อในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าอยู่ในความสนใจของประชาชนนะครับเป็นอย่างมากแล้วมันก็ต้องเรียนตามตรงแหละว่ามันก็สร้างความไม่พอใจเนี่ยนะครับให้กับพี่น้องประชาชนหลายคนหลายท่านโดยเฉพาะใครก็ตามแต่ที่ก็รักษาเนี่ยนะครับสิทธิ30บาทเนี่ยนะครับเราก็ดำเนินการรักษากันมาอย่างเงี้ยมาต่อเนื่องคุณผู้ฟังก็ไม่ได้เห็นมีปัญหาอะไรนะครับการที่จะมาลดทอนคุณค่าการที่จะมาดูหมิ่นกันแบบนี้มันก็ออกจะเกินไปสักหน่อยเนี่ยนะครับตามกันคุณผู้ฟังในประเด็นนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักหน่อยนึงฮะมีเพลงเพราะๆมาฝากกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันต่อครับ
1: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน

เอาล่ะคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่เรื่องของความคืบหน้านะครับการฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ซึ่งจะมีกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่6 พฤศจิกายน 2569นี้นะครับซึ่งในส่วนของกองทัพเรือเนี่ยเขามีกำหนดการฝึกซ้อมย่อยประจำเดือนกันยายนนะครับ4ครั้งด้วยกันครั้งแรกเนี่ยผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่3 กันยายนนะครับซึ่งก็เป็นครั้งแรกของเดือนนี้ซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่4ของการซักซ้อมนะครับส่วนครั้งที่5ครั้งที่6ครั้งที่7นะครับแล้วก็ในส่วนของการดำเนินการต่างๆที่เป็นการซ้อมย่อยในเดือนกันยายนเนี่ยนะครับครั้งที่5เนี่ยจะซ้อมกันอีกทีก็คือในวันอังคารที่8กันยายนครั้งที่6มีการซักซ้อมกันในวันที่17กันยายนแล้วก็ครั้งที่7เนี่ยมีการซักซ้อมกันในวันพุธที่23กันยายนนี้นะครับโดยขบวนเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา15 นาฬิกาและสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารทั้งนี้เขาก็มีการจัดพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนได้ร่วมรับชมการฝึกซ้อมรวมถึงในส่วนของพระราชพิธีในวันจริงด้วยนะครับบริเวณฝั่งทนเนี่ยสามารถที่จะรับชมได้ไม่ว่าจะเป็นที่บริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72 พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชนะครับแล้วก็มีที่บริเวณท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามแล้วก็นอกจากนี้มีที่ฝั่งพระนครนะฮะสามารถที่จะติดตามรับชมได้ที่บริเวณสวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมรุท่ามหาราชแล้วก็ท่าช้างนะครับอย่างที่บอกไปว่าเขาจะมีการฝึกซ้อมต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนถึงวันพระราชพิธีถวายภาพพระกฐินในวันจริงคือวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569เดือนตุลาคมเนี่ยจะมีทั้งการฝึกซ้อมย่อยแล้วก็การฝึกซ้อมใหญ่นะครับการซ้อมใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของปลายเดือนตุลาคม2ครั้งด้วยกันเดี๋ยวเรานำมาอัปเดตให้ได้ติดตามรับฟังกันอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะนะครับก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามการจัดขบวนพระราชพิธีถวายภาพพระกฐินเนี่ยนะครับนั่นก็คือการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับซึ่งในการนี้นะครับในส่วนของกองทัพบกมีทางด้านของผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกนะครับในการร่วมกับคณะของท่านนายกรัฐมนตรีไปติดตามดูในพื้นที่นะครับเพื่อให้การจัดกิจกรรมออกมาอย่างสมเกียรติที่สุดนะครับในส่วนของท่านผู้ช่วยนะครับท่านก็คือพลเอกอมฤตบุญสุยานะครับท่านก็ลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยก็คือไปที่โรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีแล้วก็ที่บริเวณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับก็ไปตรวจความพร้อมในเรื่องของการจัดเตรียมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับก็ไปดูในเรื่องของการดำเนินการต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อให้การดำเนินงานทุกอย่างออกมาอย่างสง่างามและสมพระเกียรติมากที่สุดนั่นเองนะครับขณะเดียวกันคุณผู้ฟังมาดูกันที่เรื่องของกองทัพบกกันต่อนะครับเดี๋ยวในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยนะฮะวันที่10ก็จะมีการเปิดรับสมัครนะครับในส่วนของพลทหารอาสาซึ่งกองทัพบกก็ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมนะครับสำหรับกองทัพบกนะครับก็มีการที่จะเปิดรับพลทหารอาสาทั้งหมดเนี่ย 18,784 อัตราภายใต้สัญญาจ้างระยะเวลา4ปีเต็มนะครับโดยเปิดโอกาสให้ผู้สมัครสามารถเลือกหน่วยทหารที่เปิดรับสมัครได้ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการปรับระบบกำลังพลของกองทัพให้สอดคล้องกับภารกิจยุคใหม่และก็เป็นการเปิดทางให้เยาวชนที่มีความสมัครใจเนี่ยสามารถที่จะสมัครใจเข้ารับราชการทหารในรูปแบบอาชีพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับการเปิดรับสมัครในครั้งนี้เขามุ่งคัดเลือกกำลังพลเข้าสู่หน่วยทหารที่มีความต้องการโดยผู้สมัครจะได้รับสถานะเป็นพลทหารอาสาตามสัญญาจ้างไม่ใช่การเกณฑ์ทหารแบบเดิมนะครับแต่ว่าเป็นการสมัครใจเข้ามาทำหน้าที่เพื่อชาติแล้วก็ในส่วนของการปฏิบัติการอื่นๆแล้วก็เป็นการดูแลประชาชนรวมถึงการพิทักษ์สถาบันหลักของชาตินะครับภายใต้กรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครนะครับก็ได้แก่ทหารกองเกินที่มีอายุระหว่าง 18-20 ปีบริบูรณ์แล้วก็อีกหนึ่งห่วงอายุนะครับก็คือผู้ที่อายุระหว่าง 22 ปีถึง 26 ปีบริบูรณ์ผ่านการตรวจเลือกหรือว่าการเกณฑ์ทหารแล้วแต่ไม่ถูกเข้าประจำการหรือว่าผู้ที่จับได้ใบดำนั่นเองนะครับทั้งนี้ผู้สมัครต้องเข้าข่ายในส่วนของคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่กองทัพบกได้มีการกำหนดโดยระบบดังกล่าวครับเขาถูกออกแบบเพื่อดึงดูดบุคคลที่มีความพร้อมและก็อยากจะสมัครใจเข้าสู่ระบบการประจำการนะครับลดการพึ่งพากำลังพลจากการเรียกเกณฑ์อย่างเดียวแล้วก็เป็นการสร้างอาชีพให้กับผู้ที่ต้องการรับใช้ประเทศในสายทหารระยะยาวอีกด้วยนะครับเพราะว่าหลังจาก4ปีที่มีการสิ้นสุดระยะเวลาสัญญาจ้างแล้วเนี่ยนะครับเขามีโควต้าในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในส่วนของกองทัพบกแล้วก็มีในส่วนของคะแนนพิเศษสำหรับผู้ที่อยากจะต่อยอดในสายทหารนี้ให้นะครับซึ่งกองทัพบกก็ระบุว่าแนวคิดการรับสมัครในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีใจรักนะครับสมัครเข้ามาร่วมทำหน้าที่เพื่อดูแลประเทศชาตินะครับแล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวเดียวกันกับกองทัพบกซึ่งการเปิดรับ

มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลแล้วก็ดำเนินการให้อยู่เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมิติเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาพูดคุยกันเพราะว่าก่อนหน้านี้มีหลายคนก็สอบถามกันเข้ามาว่าเอ๊ะปีนี้เปิดไหมจะเปิดรับสมัครช่วงไหนเปิดแล้วนะฮะ10กันยายนเป็นต้นไปเดี๋ยวมาเจอกันมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเอาคุณผู้ฟังก่อนที่จะร่ำลาการเวลายังพอมีอยู่เนาะพี่เอ็กนะฮะก็เรื่องราวข่าวปลอมข่าวเท็จต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องติดตามกันให้ดีเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะในเรื่องของรัฐบาลก็มีการชี้แจงกันออกมาเรื่องของโควิด-19นะครับก่อนหน้านี้มันมีกรณีที่มีการเผยแพร่เป็นข่าวเท็จบอกว่ารัฐบาลได้มีการสั่งห้ามไม่ว่าจะเป็นการจัดงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองนะครับนู่นยาวไปจนถึงปีใหม่พูดกันว่าอย่างนั้นเนี่ยนะครับว่าจะมีการงดจัดกิจกรรมช่วงปีใหม่ใดๆก็ตามแต่ที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19ยืนยันนะครับว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเป็นข่าวเท็จอย่าหลงเชื่อแล้วก็อย่าแชร์ต่อนะครับในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับเขามีมาตรการในการป้องกันแล้วก็รองรับในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด-19เป็นอย่างดีและก็สามารถที่จะดูแลควบคุมสถานการณ์ได้ในขณะนี้เนี่ยนะครับเอาละครับหมดเวลาลงไปที่เรียบร้อยสำหรับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันอาทิตย์นี้นะครับคงต้องล่ำลากันแล้วล่ะนะเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ผมณัฐฐาจันทรังสีพร้อมคุณบุญส่งบุญประเสริฐและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จส1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: พรหมลิขิตมีที่มาของคำอย่างไรพรหมลิขิตประกอบด้วยคำว่าพรหมกับคำว่าลิขิตคำว่าพรหมเขียนพอพานรอเรือหอหีบมอม้าหมายถึงพระพรหมเทพเจ้าผู้สร้างคือผู้สร้างสิ่งต่างๆในโลกคำว่าลิขิตเขียนลอลิงสระอิขอไข่สระอิตอเต่าแปลว่าเขียนพรหมลิขิตจึงแปลว่าพระพรหมเขียนไว้หมายถึงความเป็นไปของคนที่พระพรหมได้กำหนดไว้ให้แต่มักจะเน้นการกำหนดว่าผู้ใดจะเป็นคู่ครองของผู้ใดทั้งนี้เป็นไปตามความเชื่อว่าผู้ที่เป็นเนื้อคู่เป็นคู่ครองกันเท่านั้นที่จะได้มาพบมารักและได้เป็นสามีภรรยากันคนที่ไม่ใช่เนื้อคู่พรหมก็จะไม่ลิขิตให้มาพบกัน
0: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข023560466ถึง70หรือที่www.royin.go.th
2: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

ด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะฝ่ายค้านเรียกร้องรัฐบาลเร่งทบทวนโครงการขนาดใหญ่รวมทั้งจัดระเบียบ Data Center สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งราย 0% นาน10เดือน
6: wow.
5: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
7: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้องเติม

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: พรรคประชาธิปัตย์เสนอรัฐบาลทบทวนโครงการใหญ่วันกระทบสิทธิประชาชนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
3: ดร.การดีเลียวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยทีมโฆษกพรรคร่วมสะท้อนปัญหาโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐได้เปิดเผยถึงผลทดสอบแพลตฟอร์ม THAI Passport ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลโดยพบข้อกังวล3ด้านหลักทั้งปัญหาคุณภาพเทคโนโลยีที่ยังเป็นโมเดลรุ่นเก่าล้าหลังความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลข้อมูลและความเป็นส่วนตัวรวมถึงตั้งข้อสังเกตเรื่องการสุ่มเสี่ยงล็อกประมูลในอนาคตจากการเกณฑ์คนลงทะเบียนให้ครบ5ล้านคนผ่านหน่วยงานรัฐโดยเตรียมยื่นข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการอุดมศึกษาภายในสัปดาห์นี้เพื่อเรียกร้องให้เปิดเผยกลไกธรรมาภิบาลข้อมูลและจัดทำระบบวัดผลความคุ้มค่าที่ชัดเจนขณะเดียวกันทีมโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ได้ออกมาคัดค้านในเรื่องของการอนุญาตสร้าง Data Center ขนาดใหญ่ย่านพระราม9จำนวน 3-6 แห่งโดยชี้ว่าส่งผลกระทบต่อคนกรุงเทพโดยตรงทั้งเรื่องการสะสมความร้อนมลพิษไอ้น้ำมันระเหยจากเครื่องปั่นไฟสำรองตลอด24ชั่วโมงและการจ้างงานคนไทยที่ได้ผลประโยชน์น้อยมากจึงขอให้เสนอย้ายไปเขตนอกเมืองพร้อมเสนอ6ข้อยุทธศาสตร์รองรับทุน Data Center ในเขตพื้นที่ EEC เช่นการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นการตั้งกองทุนฟื้นฟูชุมชนและการเปิดตัวแพลตฟอร์มจัดตั้งอุตสาหกรรมให้ประชาชนแจ้งเบาะแสการลักลอบปล่อยสารพิษลงในแม่น้ำวรชัยชูประเสริฐสุขแรงครับ
2: นายสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนโพสต์เฟซบุ๊กเปิดหนังสือเมื่อปี2567ที่นายสุพนัทเสนอถึงนายอนุทินชาญวีรกุลณขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้จัดระเบียบ Data Center แต่ผ่านไป2ปีกลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นจึงขอย้ำข้อเสนอเดิมให้แก้กฎหมาย3ฉบับได้แก่กฎหมายควบคุมอาคารต้องกำหนดนิยาม Data Center ให้ชัดเจนกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยโดยเฉพาะการจัดเก็บเชื้อเพลิงกฎหมายผังเมืองกำหนดประเภทอาคาร Data Center ในผังเมืองให้ชัดเจนกำหนดโซนนิ่ง Data Center และกฎหมายสิ่งแวดล้อมกำหนดให้ Data Center ต้องจัดทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ตามขนาดและระดับผลกระทบ
4: ทิ้งความเศร้าให้หมดไปแล้วเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: บังคับทิศบังคับทางอะไรได้เลยนะด้วยตนเองเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราที่มีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าเปรียบเหมือนเราขับเรือไปเนี่ยเรือเดินสมุทรเนี่ยที่มีหางเสือนะแม้จะอยู่ในมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยคลื่นลมแรงก็ยังมีกัปตันคอยชี้ทางและควบคุมหางเสือให้เรือไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางได้เห็นไหมการตั้งเป้าหมายเรื่องง่ายๆเนี่ยแต่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายฟังแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครหรือญาติโยมคนใดเนี่ยมีการตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ผิดนะโยมเนี่ยอย่างที่อาตมาภาพพูดแล้วเมื่อข้างต้นเนี่ยว่าถ้าอารมณ์ร้อนไม่ได้ตั้ง เป้าหมายไว้ว่าเราจะดับอารมณ์ร้อนได้ยังไงเดี๋ยวก็ตีกันนะเขาบอกว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ผิดเนี่ยแล้วก็ยังพยายามดำเนินชีวิตเนี่ยเพื่อไปตามเป้าหมายที่ผิดๆนะเขาบอกว่าเนี่ยเราตั้งมันผิดนะมันทำไงต่อไปก็ผิดแล้วเขาบอกว่าถ้าตั้งเป้าหมายผิดเนี่ยแล้วชีวิตเนี่ยจะไม่ได้พบกับความสุขความเจริญเลยนะยังไงอ่ะลองยกตัวอย่างดูนะถ้า เราตั้งเป้าหมายเอาในสังคมปัจจุบันแล้วกันเราเห็นอยู่เนี่ยนะว่าอาชีพที่มันไม่สุจริตนะอย่างเช่นคนผลิตกับคนยาค้ายาเสพติดเนี่ยบอกว่าเราจะเป็นคนที่ผลิตแล้วเป็นคนยาค้ายาเสพติดที่เก่งที่สุดนี่คือการตั้งหมายตั้งเป้าหมายแต่เป็นตั้งการตั้งเป้าหมายที่ผิดหรือเห็นเขาปล้นฆ่าขโมยญาติโยมก็คงเห็นอยู่แล้วนะในข่าวทุกวันเนี่ยเป็นโจรปล้นที่โน่นปล้นที่นี่นะก็ตั้งเป้าหมายชีวิตว่าอ้าว เดี๋ยวเราจะเป็นโจรให้เก่งที่สุดให้เก่งกว่าไอ้โจรที่มันเห็นอยู่กันอยู่ในทีวีหรือในข่าวต่างๆเนี่ยเห็นไหมเมื่อการตั้งเป้าหมายแบบนี้นะท่านบอกว่าถึงแม้จะเป็นการตั้งเป้าหมายที่ใช้ความพยายามในการทำให้บรรลุเป้าหมายเท่าไหร่ก็ไม่เกิดประโยชน์นะแหมไปฝึกการเป็นโจรมาอย่างดีนะไปฝึกการค้ายาเสพติดไปฝึกการผลิตยาเสพติดเนี่ยใช้ความพยายามมีจุดมุ่งหมายเป้าหมายเช่นเดียวกันแต่นะอย่างที่บอกว่ามันต้องมีแต่นะเพราะว่ามันเป็นความพยายามที่จะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนและผู้อื่นอันนี้ถือว่าเป็นการตั้งเป้าหมายหรือการตั้งตนไว้ไม่ชอบนะตามหลักของพระพุทธศาสนาอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ตั้งตนไว้ไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยคนหรือญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ที่ฟังรายการเนี่ยถ้าต้องการความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจำเป็นอย่างยิ่งนะที่ท่านจะต้องตั้งเป้าหมายของชีวิตให้ถูกต้องเสียก่อนแล้วจึงไปพยายามแสวงหาความรู้ความสามารถต่างๆแล้วลงมือทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ถูกต้องในเรื่องนั้นๆนะอย่างอย่าตั้งเป้าหมายว่าจะทำค้ายาเสพติดจะเป็นโจรอย่างนั้นคือการตั้งเป้าหมายที่ผิดนะแต่ตามหลักพุทธศาสนาในการตั้งเป้าหมายในชีวิตเนี่ยต้องตั้งให้เป็นไปในเขาเรียกว่าสัมมาก็คือการชอบนั่นเองนะอย่างทำอาชีพเนี่ยก็ต้องเป็นอาชีพที่ชอบค้าขายก็ต้องเป็นการค้าขายที่ถูกหลักตามกฎหมายนะเป็นพ่อครัวแม่ครัวทำอาชีพต่างๆนั้นนะถึงจะถูกต้องแล้วเราก็ลงมือทำลงมือปฏิบัติเราตั้งเป้าหมายแล้วเรามุ่งมั่นจนไปประสบความสำเร็จในอาชีพการงานของเราที่สุจริตและประกอบด้วยคุณธรรมอันนั้นจะถือว่าเป็นเป้าหมายที่ถูกต้องในตามหลักพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่าอัตตสัมมาปณิธิคือการตั้งตนไว้ชอบนั่นเองอาตมาภาพจะพาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมาดูนะว่าเป้าหมายของชีวิตเนี่ยเขาแบ่งกันยังไงในทางโลกหรือทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเป้าหมายของชีวิตในญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเขาแบ่งออกเป็น3ระดับนะลองมาดูซิว่าการแบ่งเป้าหมายของชีวิตเนี่ยญาติโยมผู้ฟังรายการของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยอยู่ในเป้าหมายขั้นไหนนะขั้นที่1เนี่ยเขาบอกว่าเป้าหมายชีวิตเนี่ยขั้นต้นนะนี่คืออันดับแรกนะเป้าหมายชีวิตขั้นต้นการตั้งเป้าหมายชีวิตขั้นต้นเนี่ยเขาทำยังไงนะก็คือการตั้งเป้าหมายชีวิตในชาตินี้นะว่าจะเป็นการตั้งตัวตั้งฐานะให้ได้นะอย่างเช่นการประกอบอาชีพที่สุจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมซึ่งเป็นอาชีพอะไรก็ได้นะอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วแต่ว่าถ้าเป็นอาชีพผลิตยาเสพติดขายยาเสพติดอาชีพเป็นโจรอันนั้นใช้ไม่ได้นะแล้วก็อาชีพอะไรก็ได้นะขึ้นอยู่กับความถนัดและความสามารถของเราแต่ต้องไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมนะอย่างเช่นญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการทั้งหลายเนี่ยบางคนเนี่ยอ่ะยกตัวอย่างมีอาชีพเป็นครูเนี่ยนะครูที่เขาบอกว่าเป็นอาชีพเหมือนเรือจ้างเนี่ยชีวิตของเราเป้าหมายขั้นต้นเนี่ยเราจะทำให้อาชีพครูหรือที่เขาเรียกว่าเรือจ้างเนี่ยให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรเราก็ต้องทำอาชีพของครูด้วยความซื่อสัตย์ในหน้าที่นะรักเด็กนะดูแลเด็กสอนศิษย์โดยที่ไม่ปิดบังความรู้นะความสามารถแล้วก็ไม่มีอคติในการสอนศิษย์นะรักศิษย์เท่าๆกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพของครูก็จะประสบความสำเร็จได้ด้วยการที่เราเป็นครูดีนะมีศีลธรรมและไม่มีอคติ อันนี้นะยกตัวอย่างให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ฟังนะอาชีพครูอาชีพอื่นๆก็เหมือนกันเป็นหมอเป็นพยาบาลเมื่อเราตั้งเป้าหมายชีวิตขั้นต้นว่าเราจะเป็นคนที่ปฏิธรรมอาชีพของเราเนี่ยให้ดีที่สุดให้สุจริตไม่ผิดกฎหมายและทำด้วยศีลธรรมอาชีพทุกอาชีพเนี่ยเราตั้งเป้าหมายขั้นต้นไปแล้วเนี่ยในความเชื่อนะที่อาตมาภาพได้กล่าวมาแล้วเนี่ยจะต้องเป็นอาชีพที่สำเร็จในทุกๆอาชีพก็แล้วกันนะนี่คือเป็นการตั้งเป้าหมายขั้นต้นต่อมาเป้าหมายชีวิตขั้นกลางนะขั้นต้นแล้วก็มาสู่ขั้นกลางเป้าหมายชีวิตขั้นกลางคืออะไรเขาบอกว่าก็คือการตั้งเป้าหมายชีวิตเพื่อประโยชน์ในชาติหน้านะพูดถึงชาติหน้าเลยนะโยมโดยการตั้งใจสร้างบุญกุศลอย่างเต็มที่ในทุกโอกาสที่สามารถทำได้เพื่อที่จะสะสมเป็นเสบียงไปสู่ภพชาติหน้าต่อไปเนื่องจากสัตว์ทั้งหลายตายแล้วไม่สูญนะถ้าเราเป็นพุทธศาสนิกชนเราต้องมีความเชื่อว่าชาติหน้ามีจริงในตามหลักคำสอนในทางพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลสเราก็จะต้องยังคงต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะตั้งเป้าหมายของชีวิตเพื่อประโยชน์ในชาติหน้าไว้ด้วยนะเพราะว่าชาติหน้าสิ่งที่จะติดตัวเราไปแก้วแหวนเงินทองเนี่ยตามหลักคำสอนพุทธศาสนาเนี่ยติดตัวเราไปได้ไหมญาติโยมผู้ฟังรายการทั้งหลายลองคิดพิจารณาตามนะไม่เห็นมีอะไรติดตัวไปได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินที่เราเห็นที่เป็นรูปธรรมเนี่ยยัดไว้ในปากใส่ไว้ในมือในขณะที่เราปิดตาลาจากโลกไปแล้วมันก็ยังเอาไปไม่ได้นะก็ยังหล่นอยู่ในที่เขา เชิงตะกอนนั่นเองเอาไปไม่ได้นะอะไรเสื้อผ้าสวยงามที่ใส่ก็ถูกเผาไหม้หมดไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอาชีพใดอาชีพครูอาชีพหมอพยาบาลนักบวชอะไรต่างๆเนี่ยก็ควรจะต้องมีการตั้งเป้าหมายชีวิตขั้นกลางอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วเพราะสิ่งที่จะติดตามตัวญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในโลกนี้นะทุกๆคนเนี่ยจะติดตัวตามไปได้ก็มีเพียงแค่บุญกับบาปหรือกุศลกรรมกับอกุศลกรรมนั่นเองถ้าท่านตั้งเป้าหมายที่จะทำกุศลนะบุญกุศลไว้มากเมื่อติดปิดตาราจากโลกนี้ไปก็จะไปสู่ภพภูมิที่ดีไม่ต่ำกว่ามนุษย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือการสะสมเสบียงในขั้นกลางนะทุกอาชีพทุกสาขาอาชีพนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการตั้งเป้าหมายขั้นกลางควรจะต้องมีนะเพราะว่าเราเป็นผู้ที่นับถือพุทธศาสนาในการเข้าใจหลักคำสอนในการพุทธศาสนาในการตั้งเป้าหมายขั้นกลางนี้ก็ควรจะดำเนินทางให้ถูกต้องนะต่อมาอันสุดท้ายเป้าหมายของชีวิตขั้นที่3ก็คือเป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุดอันนี้ขั้นสูงสุดนะโยมก็คือการตั้งเป้าหมายชีวิตในการที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นแล้วเข้านิพพานตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไปญาติโยมผู้ฟังรายการอาจจะเถียงอาตมาว่าไอ้เป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุดเนี่ยมันน่าจะเป็นของพระสงฆ์องค์เจ้าใช่ไหมท่านนะญาติโยมสาธุชนอาจจะพูดอย่างนี้อาตมาภาพก็จะขอกล่าวว่าการเข้าหรือการตั้งเป้าหมายชีวิตสูงสุดเนี่ยในเรื่องของการที่เราจะปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของพระสงฆ์นะเป็นเรื่องของพุทธศาสนิกชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุนะก็ควรจะต้องปฏิบัติธรรมให้หมดกิเลสเช่นเดียวกันแต่ว่าวิถีในการดำเนินชีวิตเนี่ยเป้าหมายในการดำเนินชีวิตเนี่ยของพระสงฆ์เนี่ยอาจจะทำได้ง่ายกว่าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพราะว่าพระสงฆ์เนี่ย เขาเรียกว่าไม่ต้องประกอบอาชีพในการทำมาหากินเขาเรียกว่าตามวิสัยคารวาสหรือคารวาสวิสัยพระสงฆ์เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามคำสอนในทางพุทธศาสนาแล้วก็บอกต่อให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ปฏิบัติตามไม่ได้มีอาชีพคารวาสวิสัยไม่ต้องทำงานแล้วก็ไม่ต้องประกอบอาชีพกสิกรรมเกษตรกรรมหรืออาชีพต่างๆในทางโลกที่เขาทำกันนะก็จะมีเวลาที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปเนี่ยได้มากกับคารวาสญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่จะต้องทำมาหากินเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดในสังคมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่พุทธเจ้าท่านก็ทรงสอนว่าถึงจะเป็นคารวาสหรือเป็นญาติโยมเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ควรจะต้องสละเวลาเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะเป็นเรื่องที่ยากนะแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็จะต้องประพฤติปฏิบัติธรรมในเรื่องของการที่เราจะตั้งเป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุดเขาบอกว่าสิ่งที่ยิ่งทำยากอานิสงส์ก็ยิ่งเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมทำงานด้วยบางคนมีครอบครัวแล้วจะต้องดูแลครอบครัวพ่อแม่พี่น้องบุตรอะไรหลานอะไรเยอะแยะไปหมดนะเพราะฉะนั้นทำอาชีพแล้วเขาบอกว่าก็ควรมีเวลาว่างในการที่จะปฏิบัติธรรมแบ่งเวลานะอาจจะเข้าวัดฟังธรรมในวันธรรมสวนะหรือมันไม่มีเวลาจริงๆก็หาหนังสือธรรมะนะแล้วก็ในปัจจุบันนี้มีสื่อที่จะทำให้เราเข้าถึงธรรมะได้มากมายในวิธีในเรื่องของการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนั้นหาได้ไม่ยากนะในสังคมโซเชียลปัจจุบันเมื่อเราศึกษาแล้วลองปฏิบัติดูนะเขาบอกว่าใช้เวลาสักวันละ5นาทีถึง10นาทีในเรื่องของการปฏิบัติกิเลสที่อยู่ในใจมันก็จะเบาบางลงเพราะฉะนั้นแบ่งเวลานะทำมาหากินเก็บทรัพย์เก็บสมบัติไว้ใช้ในเวลาที่ถูกต้องแล้วก็อย่าลืมบำรุงพระพุทธศาสนานั่นก็คือพระสงฆ์อย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วว่าพระสงฆ์นั้นท่านไม่ได้มีอาชีพที่จะต้องไปปฏิบัติเพื่อที่จะแลกเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตก็อยู่ได้เพราะอาศัยญาติโยมเพราะฉะนั้นเป้าหมายชีวิตสูงสุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักบวชพระสงฆ์องค์สามเณรหรือคฤหัสถ์ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยจะต้องมีประพฤติปฏิบัติให้ได้เช่นเดียวกันเพราะว่านี่คือเป้าหมายของชีวิตในตามหลักคำสอนในพุทธศาสนานั่นก็คือเป้าหมายชีวิตขั้นต้นเป้าหมายชีวิตขั้นกลางแล้วก็เป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุดอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วข้างต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติแล้วนะตามเป้าหมายหรือตั้งเป้าหมายไว้แล้วเนี่ย3ระดับอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วข้างต้นเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้ที่อาตมาภาพได้กล่าวมาแล้วเนี่ยมันคือสารธรรมซึ่งแปลว่าธรรมที่เป็นแก่นสารที่บอกว่าผู้ใดได้ลองตั้งเป้าหมายแล้วก็หลักของในการเป้าหมายในการดำเนินชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าเราจะได้พบกับธรรมะที่เป็นแก่นสารนะเขาบอกว่าเนี่ยอย่างที่อาตมาภาพพูดว่าการตั้งเป้าหมายในชีวิตเนี่ยในขั้นสูงสุดเนี่ยอาจจะเริ่มต้นโดยการรักษาศีล5นะแล้วก็ปฏิบัติไปทำสมถกรรมฐานเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนท้ายที่สุดแล้วก็ไปสู่เป้าหมายของการดำเนินชีวิตได้นั่นก็คือซึ่งพระนิพพานหรือที่เราเรียกว่าโกในทางพุทธศาสนานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าในเรื่องของอัตตสัมมาปณิทิที่อาตมาภาพยกขึ้นมาข้างต้นนะให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เห็นว่าการตั้งตนไว้ชอบนั้นมันชอบอย่างไรชอบด้วย3ขั้นตอนนั่นคือขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงสุดอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วนะญาติโยมลองมาดูว่าไอ้การตั้งตนไว้ชอบเนี่ยมีอานิสงส์อย่างไรนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะได้รู้นะว่าถ้าเรามีการตั้งตนไว้ชอบตั้งปณิธานในการดำเนินชีวิตไว้เนี่ยตามหลักขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงสุดเนี่ยท่านจะได้อานิสงส์อย่างไรเขาบอกว่าจะทำให้เราเนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้แน่นอนอยู่แล้วเห็นไหมถ้าเราตั้งเป้าหมายเนี่ยในการดำเนินชีวิตขั้นต้นเนี่ย อาชีพของเราเราจะทำอาชีพนี้ให้ดีนะให้เจริญแล้วก็เป็นอาชีพที่ประกอบด้วยความสุจริตไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ทำถูกต้องตามหน้าที่แล้วก็เมื่อทำตามหน้าที่แล้วเราก็สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ในการที่อาชีพของเราดีประสบความสำเร็จดีเงินทองก็มีพอกินพอใช้และยังได้สามารถที่จะนำไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะถึงเป้าหมายขั้นสูงสุดในชีวิตได้เห็นไหมนี่คืออานิสงส์ของการที่เราตั้งเป้าหมายไว้ดีแล้วเขาบอกว่าจะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทมันต้องไม่ประมาทแน่นอนเพราะว่าเราตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ดีอาชีพของเราดีเราทำอาชีพด้วยความบริสุทธิ์สุจริตไม่คดไม่โกงใครแล้วการดำเนินทำอาชีพต่างๆเนี่ยเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วเนี่ยเมื่อเราตั้งเป้าหมายเรามีสติที่จะทำงานสิ่งที่เราทำต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ทำด้วยความประมาทก็คือเป็นคนที่ไม่ประมาทแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปนั่นคืออานาเขาเรียกว่าอานิสงส์ของการที่เราตั้งตนไว้ชอบแล้วการตั้งตนไว้ชอบเนี่ยเขาบอกว่าจะทำให้เราเนี่ยเป็นอานิสงส์อีกอันหนึ่งก็คือเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติเมื่อเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าอาชีพของเราเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์สุจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมเราประกอบอาชีพอะไรเนี่ยเราทำแล้วมันก็จะดีกับตัวเรานะดีกับสังคมดีกับชุมชนดีกับสังคมเมื่อสิ่งที่เราทำเราตั้งปณิธานตามหลักพุทธศาสนาแล้วว่าต้องดีไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมเมื่อเราดีเราเอาความดีต่างๆเนี่ยถ่ายทอดสู่ในที่ต่างๆเนี่ยคนที่เราคบอยู่ด้วยก็จะได้สิ่งที่ดีกับเราได้จากเราและเขาก็ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามที่เราได้ประพฤติปฏิบัติชอบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นพลเมืองที่ดีมีการตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ที่ดีเนี่ยเราก็จะทำให้คนที่เขาเรียกอะไรปฏิสัมพันธ์กับเรานั้นเป็นคนที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีไปกับเราด้วยเพราะเราเป็นตัวอย่างแล้วเขาบอกว่าเป็นผู้ที่เป็นคนดีของคนรุ่นหลังก็คือการทำความดีให้คนรุ่นหลังเห็นนั่นแหละก็คือเหมือนเป็นพลเมืองที่ดีเรามีการตั้งเป้าหมายที่ดีทำในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องเมื่อมีลูกมีหลานเขาเห็นเราทำความดีในทำในสิ่งที่ถูกต้องเขาก็จะดำเนินรอยตามเรานะนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราทำแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีกับคนรุ่นหลังได้เห็นไหมนี่คืออานิสงส์ของการที่เรามีการตั้งเป้าหมายไว้ดีในชีวิตของเราแล้วเขาบอกว่าทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่บูชาพระรัตนตรัยได้อย่างสูงสุดถามว่าสูงสุดได้ยังไงก็มันก็ต้องสูงสุดอยู่แล้วเพราะว่าเป้าหมายขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงสุดขั้นสูงสุดนั่นก็คือเมื่อเราปฏิบัติแล้วตั้งตนไว้ชอบแล้วเนี่ยมันก็จะมุ่งสู่เข้าในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเมื่อเราเข้าถึงการปฏิบัติธรรมได้แล้วเนี่ยในเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเราต้องบูชาหรือเขาเรียกว่าพระรัตนตรัยเนี่ยเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอยู่แล้วนั่นเมื่อก่อนที่เราจะปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ดีแล้วเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเข้าถึงพระรัตนตรัยได้อย่างดีในอย่างที่เราบอกว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามินั่นแหละก็คือพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นที่พึ่งสูงสุดของเราเมื่อเราเข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งสูงสุดได้แล้วสิ่งที่เหล่านี้ก็จะเป็นฐานที่จะทำให้เราถึงซึ่งที่สุดแห่งทุกข์ในพระพุทธศาสนาได้เห็นไหมนี่คืออานิสงส์ของการที่เราจะตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ฟังรายการในวันนี้นะก็เห็นแล้วว่าอัตตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบนั้นมีประโยชน์อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตมาภาพก็จะขอฝากกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ฟังรายการในวันนี้ว่าขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ฟังรายการเนี่ยได้นำเรื่องอัตตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบที่อาตมาภาพบรรยายแล้วในวันนี้ไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันของท่านนะเพราะว่าการตั้งตนไว้ชอบที่อาตมาภาพกล่าวแล้วข้างต้นเนี่ยจะทำให้ญาติโยมผู้ฟังรายการทั้งหลายเนี่ยเป็นคนที่ดีนะมีความอดทนมีสติรอบคอบมีเหตุผลและก็จะทำให้ญาติโยมสา

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องอัตตะสัมมาปนิธิการตั้งตนไว้ชอบโดยพระมหาวิโรธคุตตวีโรวัดน้อยนางหงส์กรุงเทพมหานคร

สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กเยาวชนพี่ยุ้ยมลินีน้อยสะอาดดำเนินรายการค่ะพี่เทพธีรเทพผู้เงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้นะคะพบกันเช้านี้วันอาทิตย์ค่ะวันแบบสบายๆแล้วก็วันของครอบครัวด้วยนะคะเช้านี้มีเรื่องดีๆมานำเสนอกันนะคะเพราะว่าก็ในเรื่องของผู้หญิงนะคะเพราะว่าปีนี้ค่ะผู้หญิงไทยมาแรงจริงๆบนเวทีโลกนะคะแล้วก็เราเปิดเพลง1ใน100ให้ฟังกันจากเสียงของพี่สรัญญานะคะบอกว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงของปี2025แล้วก็ปี2026นี้ในปัจจุบันนะคะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องราวของคนดังคนใดคนหนึ่งเท่านั้นหรือไม่ก็ความสำเร็จด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าผู้หญิงนะคะของไทยเนี่ยกำลังสร้างเขาเรียกว่าเป็นครั้งแรกหรือไม่ก็ในหลากหลายเวทีพร้อมกันด้วยตรงนี้นะคะอยากจะนำเสนอเขาบอกว่าเริ่มกันที่อันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะก็คือว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีของประเทศไทยค่ะจากนักบินสู่การฝึกเรือบินขับไล่กิปเพนนี่เองนะคะซึ่งพระองค์ก็เคยมีประสบการณ์ในด้านของการบินมาอย่างยาวนานทั้งการบินของทางทหารการบินพลเรือนแล้วก็ทรงได้รับใบอนุญาตนักบินจากหน่วยงานการบินพลเรือนของเยอรมนีด้วยนะคะแล้ว

0: คนที่2นะคะก็คือน้องโอปอสุชาตามิสเวอร์คนแรกของประเทศไทยหลังจากที่ประเทศไทยนะคะส่งตัวแทนเข้าไปประกวดมิสเวอร์หลากหลายศตวรรษแต่ว่าเมื่อวันที่31พฤษภาคมในปี2025ที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วนะคะก็น้องโอปอสุชาตาช่วงศรีได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้ามงกุฎมิสเวอร์2025เป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่ชนะการประกวดมิสเวอร์ตรงนี้นับว่าตั้งแต่ที่มีเวทีนี้ถือกำเนิดขึ้นเลยก็ว่าได้ซึ่งก็สามารถที่จะทำได้กันตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคนนะคะก็คือว่าลองนึกถึงนะคะว่าคนที่3นี่จะเป็นใครก็คือน้องลิซ่านะคะเขาบอกว่าเธอเป็นศิลปินไทยในพิธีเปิด FIFA World Cup 2026ที่เพิ่งจะผ่านมาแล้วก็อีกหนึ่งเวทีที่หลายคนจับตามองน้องลิซ่าขึ้นแสดงร่วมกับอานิตาแล้วก็พิมานะคะในพิธีเปิด FIFA World Cup 2026ที่ลอสแองเจลิสเมื่อวันที่12มิถุนายนปี2026นะคะโดย FIFA มีการเผยแพร่การแสดงอย่างเป็นทางการในชื่อของโกตรงนี้ค่ะซึ่งปีนี้เขาบอกว่าใครที่มีความภาคภูมิใจใครบ้างนะคะก็ลองเสนอมาก็แล้วกันพี่อาจจะดูไม่หมดนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคนนะคะเพิ่งจะสร้างสีสันไปเมื่อไม่นานมานี้เองก็คือน้องเนเน่ค่ะนะคะในเน่รอยัลเด็กสาววัย16ปีจากภูเก็ตที่ไปคว้าเขาเรียกว่าเป็นโกลเด้นบัตโซตรงนี้จากการแข่งขันของอเมริกาก็อตทาเลนต์จากเด็กสาวนักร้องเพลงเขาบอกว่าที่เธอขึ้นไปประกวดด้วยเพลง Black Hole Sun ตรงนี้ในรอบของเขาเรียกว่าก่อนที่จะมีการตัดสินไฟนอลตรงนี้แล้วก็เธอได้รับในด้านของหรือว่าเป็นโกลเด้นบัตเซลตรงนี้จากเมลบีส่งผลให้เธอเนี่ยผ่านเข้ารอบไฟนอลโดยที่ไม่ต้องไปรอตรงนี้อีกด้วยนะคะหรือว่าผ่านไปแบบตรงๆเลยก็ว่าได้แล้วก็ถัดมานะคะถ้าใครได้ดูเขาเรียกว่าเป็นโฆษณาตรงนี้ก็จะเห็นอีกหนึ่งคนก็บอกว่าเป็นแรปเปอร์สาวเมืองไทยเขาบอกว่านะคะอีกหนึ่งคนก็คือน้องมิลินี่เองดนุภาคณาธีรกุลเขาบอกว่าเป็นแรปเปอร์เมคอินไทยแลนด์ก็ว่าได้สาวที่มาพร้อมความสดใสแล้วก็ความมั่นใจเกินร้อยทุกครั้งที่เธอปรากฏตัวคือน้องมิลิเนี่ยเขาบอกว่าดังมาจากการประกวดเดอะแรปเตอร์เธอได้มีการเขาบอกว่าสไตล์การแรปที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีผลงานที่ได้รับความนิยมมากมายทั้งการพักก่อนหรือไม่ก็สุดปังตรงนี้เธอโด่งดังจนได้รับการเขาเรียกว่าเป็นการร่วมงานจากศิลปินระดับโลกก็ว่าได้อย่างแจ็คสันหวังตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นน้องเนเน่น้องลิซ่าแล้วก็มินลิไม่ได้มีแค่พรสวรรค์เท่านั้นแต่ว่าเธอทั้ง3คนเนี่ยมีพรแสวงด้วยเพราะว่าน้องมิลินะคะรู้ตัวเองว่าชอบในด้านของฮิปฮอปเนี่ยก็เลยทำให้มีการฝึกฝนในด้านของแรปมาตั้งแต่เธออยู่ในช่วงของม.2ก็ว่าได้ส่วนน้องลิซ่านะคะเธอก็ฝึกในด้านของการเต้นแล้วก็สามารถที่จะบินไปเป็นศิลปินฝึกหัดตั้งแต่ยังเด็กอยู่เธอซ้อมอย่างหนักเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่ามีความสามารถพร้อมนะคะแล้วก็จนค่ายเขาเลือกเธอเป็น1ใน4ของวง Blackpink ตรงนี้ก็ว่าได้ขณะที่น้องคนเล็กอย่างน้องเนเน่ก็ผ่านการฝึกฝนในด้านของการเล่นกีตาร์ตั้งแต่วัยเยาว์เป็นการฝึกซ้อมฝึกฝนนะคะเป็นนับพันๆครั้งก็ว่าได้ผ่านการเล่นดนตรีเปิดหมวกที่หลายๆคนไปทางภาคใต้คงจะได้เห็นจนมีคนเขาเรียกว่าเป็นแมวมองหรือไม่ก็เห็นแววตรงนี้เลยทำให้เธอเนี่ยก้าวเข้าสู่วงการของเวทีเขาเรียกว่าเป็นอเมริกาก็อตทาเลนต์ตรงนี้นะคะแต่ว่าเขาทำอย่างไรถ้าโลกตรงนี้นะคะหันสปอตไลท์ไปที่3คนตรงนี้มันเหมือนเป็นการโชว์เอกลักษณ์ความเป็นไทยทั้งโลกเนี่ยได้เห็นแล้วก็มีการแข่งขันรอบล่าสุดก็คือน้องเนเน่ตรงนี้ที่ผ่านมาเพิ่งผ่านมาเมื่อไม่กี่วันสัปดาห์มานี้เองนะคะเขาบอกว่าเธอสวมเขาเรียกว่าเป็นผ้าไทยที่คาดเอวขึ้นเวทีพองามแต่ว่าเธอไม่หลุดธีมเขาเรียกว่าเป็นล็อกตาตรงนี้ด้วยในขณะที่น้องมิลิเองก็เคยสร้างประสบการณ์เขาเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ซอฟต์พาวเวอร์ด้วยการกินข้าวเหนียวมะม่วงที่หลายคนคงจะจำได้นะคะใน กลางเวทีที่เมื่อปี2022ขึ้นมาที่การเป็นเจ้าภาพนะคะก็บอกว่าหลายๆคนก็คงจะจำภาพตรงนี้ได้ที่น้องมิลลี่เนี่ยกินเขาเรียกว่าข้าวเหนียวมะม่วงบนเวทีเลยก็ว่าได้ทำให้แม่ค้าที่มีการขายข้าวเหนียวมูลแล้วก็มะม่วงแบบฉ่ำๆก็เป็นรายได้ที่พุ่งกันตรงนี้อย่างเห็นเลยก็ว่าได้นะคะสามสาวตัวนี้เขาบอกว่าเป็นเลือดไทยแท้ๆเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่ผลักดันความสามารถโดยเฉพาะในด้านของความยอมรับจากคนทั่วโลกก็ว่าได้นับว่ามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งพลังแล้วก็เป็นการตอกย้ำยืนยันสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นแบรนด์ของไทยออกสู่สายตาชาวโลกให้สมฐานะเขาเรียกว่าไทยแลนด์จริงๆก็ว่าได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งนะคะเขาบอกว่าตรงนี้ไม่พูดก็คงไม่ได้แต่ว่าอันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะผู้หญิงเหมือนกันค่ะมากันแบบยกทีมเลยก็ว่าได้แล้วก็เมื่อวันพฤหัสบดีนะคะพวกเธอก็ได้มีการเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีมาแล้วด้วยนะคะเขาบอกว่าก็ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยได้ไปโอลิมปิกครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมื่อวันที่30สิงหาคมปี2526ก็กลายเป็นอีกหนึ่งนะคะ1วันที่จะต้องจดจำว่าทีมชาติไทยเอาชนะจีนได้ใน3ใน2เซตนะคะทำให้คว้าแชมป์เอเชียแล้วก็ได้สิทธิ์การแข่งขันโอลิมปิกเกมลอสแองเจลิส2028นี่ก็คือการผ่านเข้ารอบการเล่นวอลเลย์บอลหญิงในโอลิมปิกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของไทยเลยจริงๆนะคะบอกว่าสาวไทยเป็นการเขาเรียกว่าสร้างโมเมนต์แห่งชาติแล้วก็เป็นความฝันที่รอคอยมาหลายศตวรรษแล้วสู่การเขาเรียกว่าเป็นการเขียนประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่เมื่อทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยได้คว้าแชมป์เอเชีย2026แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะก้าวเข้าสู่การแข่งขันโอลิมปิกเกมตรงนี้ในปี2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกานับว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะคะหลังจากที่มีการเอาชนะทีมของจีนมาได้ครั้งนี้นะคะบอกว่าทุกหยาดเหงื่อทุกแต้มที่เธอสู้ทุกครั้งที่ไม่ยอมแพ้วันนี้ได้รับการตอบแทนแล้วจริงๆนะคะสู่หน้าประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยก็ได้ก็อยากจะขอบคุณนะคะสาวไทยแล้วก็ทีมงานทุกคนนะคะในด้านของการแข่งขันวอลเลย์บอลตรงนี้ทำให้คนไทยได้เฮกันแล้วก็มีความสุขด้วยชัยชนะของพวกคุณก็คือความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งคนนะคะบอกว่าน้องคนนี้ก็มีความหลากหลายเหมือนกันแล้วก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งด้วยนะคะก็คือน้องฟ้าใหม่ค่ะนางสาวแทนฤทัยพันธุมณิชแล้วก็คุณพ่อเธอบอกว่าเธอมีเรื่องราวในด้านของเกี่ยวกับการลดโลกร้อนนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จำได้เธอมีอะไรตรงนี้มาฝากกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังกันนะคะว่ามีวิธีอะไรกันบ้างที่เหลือทำให้ลดโลกร้อนตรงนี้แล้วก็อะไรที่ทำให้โลกของเราเนี่ยร้อนกันขึ้นได้ขนาดนี้เราไปติดตามรับฟังกันค่ะ
1: สวัสดีครับผมสุภชาติพันธุมณี
2: และหนูนางสาวแทนฤทัยพันธุมณีนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะ
1: ช่วงนี้เกิดภัยพิบัติที่น่ากลัวหลายอย่างเลยนะลูกไม่ว่าจะเป็นในประเทศของเราเองก็มีน้ำป่าท่วมจากจังหวัดน่านเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในช่วงฟื้นฟูแล้วแล้วก็หูที่สำคัญเลยเนี่ยเหตุการณ์ระดับโลกที่ทานน้ำแข็งถล่
2: ม
1: ที่บริเวณชายแดนเนปาลจีนเนี่ยหูทำให้มีคนสูญหายกันหลายร้อยคนเลยนะลูก
2: ใช่เลยค่ะที่เขาบอกว่าเกิดจากภาวะโลกร้อนทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นใช่ไหมคะพ
1: ่
2: อ
1: ใช่ลูกอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นเนี่ยนะครับทำให้น้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งธารน้ำแข็งเทือกเขาหิมาลัยละลายเร็วขึ้นเมื่อน้ำแข็งละลายน้ำก็จะไหลลงทะเลก็ทำให้ระดับน้ำทะเลและอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงขึ้นนั่นเองลูก
2: หนูก็มาคิดเหมือนกันนะคะว่าเยาวชนอย่างพวกเราจะช่วยเรื่องภาวะโลกร้อนได้อย่างไรบ้างจริงๆแล้วเราสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันเลยใช่ไหมคะพ
1: ่
2: อ
1: ใช่พ่อนะไปเจอข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์กรมหาชนเนี่ยเขามีคำแนะนำวิธีลดโลกร้อนที่ทำได้ในชีวิตประจำวันของเราเลยล่ะลูกคำแนะนำอย่างแรกเลยนะครับก็ให้พกถุงผ้าลดการใช้ถุงพลาสติกไงนะแล้วก็สร้างขยะพลาสติกด้วยเพราะว่าถุงพวกนี้นะต้องใช้เวลามากกว่า450ปีในการย่อยสลายเลยใช่ไหมแล้วถ้าจะกำจัดถุงพลาสติกพวกนี้นะก็ต้องใช้ความร้อนสูงมากๆเลยและความร้อนสูงนี่เป็นไง ก็เป็นตัวการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนไงล่ะลูก
2: ใช่เลยค่ะเขาให้ลดการรับประทานอาหารที่มาจากต่างถิ่นด้วยนะคะพ
1: ่อ
2: เพราะเมื่อมาไกลคนส่งไกลค่าส่งก็แพงที่สำคัญเกิดการสร้างมลพิษในอากาศมากขึ้นด้วยค่ะต่อมาก็ควรจะลดการกินเนื้อสัตว์เพราะการเลี้ยงสัตว์ทำให้เกิดก๊าซมีเทนจำนวนมากเป็นสาเหตุของโลกร้อนควรที่จะรับประทานผักทดแทนเนื้อสัตว์ให้มากขึ้นดีต่อสุขภาพด้วยค่ะ
1: ใช่ครับส่วนการใช้ขนส่งสาธารณะหรือการเดินในพื้นที่ที่ไม่ไกลนักแทนการใช้รถส่วนตัวเนี่ยก็ดีนะเพราะว่าจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ครับแล้วก็ก๊าซเรือนกระจกอื่นๆได้อีกด้วยในบ้านเนี่ยก็ควรที่จะเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ครับกินไฟน้อยสว่างมากด้วยแล้วก็ไม่ทำให้เกิดความร้อนไม่ก่อสารคาร์บอนไดออกไซด์และอายุการใช้งานก็ยาวนานอีกด้วยนะครับนอกจากนั้นควรเปิดแอร์เท่าที่จำเป็นครับเพราะว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟสูงแถมยังปล่อยความร้อนออกสู่อากาศอีกด้วยนะครับ
2: และควรที่จะลดการกินอาหารแช่แข็งด้วยค่ะเพราะในกระบวนการการผลิตการขนส่งมีการเก็บรักษาที่ต้องใช้พลังงานสูงหันมารับประทานอาหารที่ทำใหม่ๆดีกว่านะคะ
1: เห็นไหมล่ะครับวิธีช่วยลดโลกร้อนจริงๆแล้วทำได้ไม่ยากเลยนะครับเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจำวันของเรานี่เองนะครับ
2: เพราะการดูแลโลกไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องใหญ่เลยค่ะแค่พกถุงผ้าลดใช้พลาสติกประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะและเลือกกินอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเราก็มีส่วนช่วยได้แล้วค่ะอย่าลืมนะคะว่าลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา
1: ใช่ครับ
2: สำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนหนูแทรุไทยพันธุมณี
1: ผมสุภชาติพันธุมณีขอลาไปก่อนครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: การแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงสุดยิ่งใหญ่แห่งปีรวมศาสตร์และศิลป์อันวิจิตรการตาของเครื่องแต่งกายหัวโขนและความอ่อนช้อยของท่วงท่าการร่ายรำอันเป็นมรดกภูมิปัญญาแห่งบรรพบุรุษไทยกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรวม55รอบโดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่12สิงหาคมนี้ทางเว็บไซต์ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือโทร02-262-3456ซึ่งบัตรมีราคาตั้งแต่600บาท800บาท1,000บาท1,800บาทและ2,000บาทส่วนบัตรรอบนักเรียนมีราคา200บาทโดยนักเรียน20คนใช้สิทธิ์ครูราคาเดียวกัน1คนค่ะสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1จับตอนตั้งแต่พระลักษมีอวตารเป็นนางสีดาได้ราชาพิเศษกับพระรามผู้เป็นพระนารายณ์อวตารครั้นเมื่อติดตามพระรามออกผนวดในป่าจึงถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปยังกรุงลงกาพระรามพร้อมพลวานรจึงยกทัพไปสังหารเหล่ายักษ์และทศกัณฐ์จนสำเร็จนางสีดาผู้ถูกลักพาตัวไปอยู่ในเมืองยักษ์มานานหลายปีเมื่อกลับมายังกรุงอโยธยาจึงต้องพิสูจน์ความจึงทำพิธีเดินลุยไฟเพื่อพิสูจน์ตนและด้วยความรักแท้อันบริสุทธิ์ของนางสีดาจึงไม่ถูกไฟร้อนต้องกายพร้อมทั้งมีดอกบัวรองรับทุกย่างก้าวพระรามจึงรับนางสีดาและครองกรุงอโยธยาด้วยความสงบสุขแต่เรื่องราวยังไม่จบลงเพียงเท่านี้เหตุใดนางสีดาจึงต้องจำจากไปอาศัยอยู่กลางป่าพร้อมพระโอรสผู้เก่งกล้าอีกสองพระองค์ซึ่งผู้ชมจะได้ติดตามอย่างสมบูรณ์ผ่านการแสดงครั้งนี้ค่ะ
0: ค่ะก็กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะก็อย่างที่นะคะน้องฟ้าใหม่และก็คุณพ่อบอกไปนะคะว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของน้ำป่าทานน้ำแข็งหรือไม่ก็เรารณรงค์ในด้านของการใช้ถุงผ้าในช่วงของวันอาทิตย์แบบนี้ถ้าเดินทางไปข้างนอกนะคะก็พกถุงผ้าไปจับจ่ายใช้สอยในด้านของตลาดอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันหรือไม่ก็รณรงค์กันในด้านของการปลูกต้นไม้นะคะเริ่มต้นกันที่ตัวเราแล้วก็บ้านเราเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะคะก็เริ่มกันได้แบบทุกครัวเรือนก็สามารถที่จะทำแล้วก็ร่วมกันได้ด้วยค่ะทีนี้มาในด้านของนะคะอีกหนึ่งอย่างก็เรียกว่าเป็นอะไรที่สมควรสำหรับแม่และเด็กตรงนี้นะคะก็จะเป็นในด้านของรถพระราชทานเพื่อแม่และเด็กไทยถึงยะรานะคะเป็นการยกระดับดูแลในด้านของคุณแม่แล้วก็ลูกเข้าถึงทุกพื้นที่ค่ะสำหรับรถพระราชทานเพื่อแม่และเด็กไทยภายใต้โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก เพื่อครอบครัวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และโครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะการคลอดก่อนกำหนดนะคะพระราชทานกับศูนย์อนามัยที่12ของยรากรมอนามัยเป็นการสนับสนุนงานอนามัยแม่และเด็กโดยเฉพาะการดูแลหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงที่ผู้ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการตรงนี้ด้วยให้ได้รับการดูแลแล้วก็อย่างมีคุณภาพต่อเนื่องแล้วก็ทันท่วงทีด้วยโดยรถพยาบาลได้รับการติดตั้งหรือว่าเป็นอุปกรณ์แล้วเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่จำเป็นค่ะก็อย่างเช่นเครื่องอัลตราซาวด์สำหรับเป็นการประเมินสุขภาพของมารดาแล้วก็ทารกในครรภ์ด้วยอุปกรณ์การตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้นรวมถึงเป็นเครื่องมือสำหรับคัดกรองแล้วก็มีการประเมินพัฒนาการของเด็กช่วยในด้านของการนำบริการในสุขภาพที่จำเป็นเนี่ยออกไปถึงประชาชนในทุกพื้นที่ได้โดยตรงด้วยแล้วก็รวดเร็วมีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงนะคะรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยเป็นการลงพื้นที่มีการประเมินเป็นการตรวจสอบจัดการในด้านของปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินตรงนี้ด้วยก็มีการติดตามในด้านของนะคะครอบครัวคุณแม่แล้วก็คุณลูกตรงนี้ด้วยค่ะก็เรียกว่าหลายหน่วยงานก็มีในด้านของการช่วยกันตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่มีการแจ้งเตือนกันนะคะก็ในด้านของกรมควบคุมโรคค่ะบอกว่ามีการเผยแพร่สถานการณ์ในด้านของโควิด-19 นะคะประเทศไทยก็ยังพบผู้ป่วยแบบต่อเนื่องแล้วก็ยืนยันระบบสาธารณสุขก็ยังพร้อมในด้านของการรับมือและยังพบนะคะความรุนแรงของโรคเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยโดยสำหรับกลุ่มอายุที่ป่วยนะคะสูงสุดเขาบอกว่า3อันดับแรกเลยก็คือกลุ่มของเด็กเล็กอายุ0ถึง4ปีรองลงมาก็คือกลุ่มวัยทำงานนะคะอายุ30ถึง39ปีแล้วก็กลุ่มของอายุ20ถึง29ปีตามลำดับตรงนี้นะคะแล้วก็จังหวัดที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทางกรุงเทพบอกว่าก็พบมากเหมือนกันแล้วก็รองลงมาก็ทางจังหวัดชลบุรีตามมาด้วยภูเก็ตนะคะส่วนสายพันธุ์ที่พบแล้วก็มีการแพร่ระบาดหลักเลยในประเทศไทยแบบต่อเนื่องตั้งแต่กลางปี2568มาแล้วก็คือบอกว่ามันคือสายพันธุ์โอมิครอน NB.1.8.1 นะคะพบจำนวน524รายค่ะโดยลักษณะส่วนใหญ่เขาบอกว่าแต่ว่ามันไม่รุนแรงมีอาการคล้ายกับหวัดทั่วไปเนื่องจากว่าการถอดรหัสของสายพันธุกรรมเนี่ยพบว่าเชื้อมีการกลายพันธุ์ด้วยแต่ยังไม่ก่อให้เกิดความรุนแรงของโรคเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพียงแต่ว่าทำให้มีผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าเชื้อไม่รุนแรงซึ่งทางกรมควบคุมโรคก็มีการเน้นย้ำมีการเฝ้าระวังกลุ่มเป็นพิเศษก็คือกลุ่ม604หรือไม่ก็คือกลุ่มของผู้สูงอายุก็คือ60ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไปนะคะผู้ที่ป่วย7โรคเรื้อรังตรงนี้ค่ะโรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคไตแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองค่ะโรคอ้วนมะเร็งเบาหวานเนื่องจากว่าคือกลุ่มเสี่ยงตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะป่วยรุนแรงกว่าคนทั่วไปตรงนี้ด้วยแต่ว่าคือง่ายๆเลยนะคะมีการแนะนำประชาชนนะคะว่าคือเราป่วยเราก็พักนะคะแล้วก็ลดการใกล้ชิดก็คือการลดการแพร่เชื้อตรงนี้ด้วยจำเป็นจะต้องออกไปข้างนอกก็คือสวมหน้ากากอนามัยนะคะอาการรุนแรงก็พบแพทย์เป็นอะไรที่ดีที่สุดนะคะแต่ว่าเราจะต้องดูนะคะว่าหากว่ามีอาการไอเจ็บคอมีน้ำมูกนะคะปวดหัวไหมปวดเมื่อยตามเนื้อตัวไหมนะคะพักผ่อนให้เพียงพอหมั่นสังเกตอาการตนเองว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าหากว่าอาการไม่ดีขึ้นสัก1หรือ2วันพบแพทย์เป็นอะไรที่ดีที่สุดนะคะหรือไม่ก็สอบถามสายด่วนกันก็ได้นะคะที่กรมควบคุมโรคค่ะ1422นะคะว่าถ้าเราเป็นอาการแบบนี้จะทำกันอย่างไรนะคะก็ลองดูหรือไม่ก็การรักษาแบบการฉีดวัคซีนซึ่งปัจจุบันการรักษามีการพิจารณาว่าใช้ยาต้านไวรัสโดยแพทย์จะมีผู้ที่ประเมินหรือไม่ก็พิจารณาแนวทางในด้านของการรักษาที่เหมาะสมเป็นรายบุคคลไปหากว่ามันมีอาการนะคะป่วยตรวจ ATK แล้วนำผลตรงนี้ไปตรวจนะคะที่โรงพยาบาลเพื่อให้ทราบว่า การรักษาต่อเนื่องนี่จะเป็นอย่างไรนะคะส่วนในด้านของการฉีดวัคซีนตรงนี้ที่ผ่านมาก็มีประชาชนส่วนใหญ่ก็อาจจะมีในด้านของภูมิคุ้มกันตรงนี้อยู่แล้วก็อาจจะเรียกว่าป่วยน้อยลงนะคะมันไม่รุนแรงแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องแล้วก็อีกหนึ่งโรคที่มีการแจ้งเตือนกันก็คือฝีดาษวานอนในปี2569ค่ะก็ตั้งแต่มิถุนายนมานะคะก็บอกว่าก็มีการเฝ้าระวังว่ามีสายพันธุ์ตรงนี้เนี่ยเยอะเหมือนกันซึ่งเรื่องโรคนี้ก็มีการติดต่อแล้วก็สัมผัสกับใกล้ชิดผู้ที่ติดเชื้อนะคะผ่านการสัมผัสในตุ่มอะไรตรงนี้หรือไม่ก็เป็นสารคัดหลั่งโดยตรงก็ลองดูนะคะว่ามีไข้ปวดเมื่อยไหมมีตุ่มน้ำขึ้นไหมนะคะโดยเฉพาะถ้ามีความเสี่ยงติดต่อกันมีการติดเชื้อเนี่ย 5-21 วันนะคะพบแพทย์เป็นอะไรที่ดีที่สุดก็ลองดูนะคะแต่ว่าสำหรับมาตรการในด้านของการเฝ้าระวังตรงนี้เป็นการป้องกันนะคะทางกรมควบคุมโรคก็ขอความร่วมมือนะคะเฝ้าระวังตรงนี้ด้วยสถานเขาเรียกว่าของบริการสุขภาพมีการจัดหน่วยในด้านของการคัดกรองนะคะอาศัยในด้านของผู้ที่มีประวัติเสี่ยงนะคะหรือไม่ก็ติดตามผู้ที่มีการสัมผัสตรงนี้หรือเปล่าหรือไม่ก็เป็นการเชื่อมโยงการดำเนินงานกับคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไหมคลินิก HIV นะคะบริการที่เกี่ยวข้องด้วยควบคุมมาตรการการป้องกันและก็ควบคุมในด้านของการติดต่อสถานพยาบาลรวมถึงมีการแนะนำสำหรับประชาชนในการป้องกันตนเองอย่างเหมาะสมด้วยก็ลองดูแลนะคะว่าเราสามารถที่จะทำกันได้อย่างไรบ้างค่ะแต่ว่าถ้าสงสัยอย่างไรนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกรมควบคุมโรคได้ก็ที่หมายเลข1422ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็ดูแลรักษาในด้านของสุขภาพกันสักนิดหนึ่งค่ะก็ฟ้าฝนอะไรแบบนี้นะคะสำหรับเช้าวันนี้ค่ะก็เวลาหมดลงแล้วนะคะก็วันที่8กันยายนนะคะก็อย่าลืมนะคะไปเลี้ยงฉลองกันนะคะที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะก็แม่มะลิฮิปโปโปนะคะก็บอกว่าเป็นขวัญใจก็ครบรอบ61ปีนะคะวันที่8กันยายนค่ะไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์แม่มะลิกันนะคะสำหรับเช้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะก็ลากันกับเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะสู่เซเฮสำหรับเช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งปราบภัยทะเบียนหลังช่องโหว่ทั้งระบบไล่ถึงต้นตอสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเดือนไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เร่งรีบ
7: ตอนนี้
8: เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิ
8: และอื่นๆ
7: รวมกันเป็น
8: ยาหอมเทพจิตตรา5ม้า
7: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
8: หรือละลายกับน้ำสูบ
7: ยาหอมเทพจิตตรา5ม้าอมแล้วชื่นใจ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมการปกครองเดินหน้าปรับภัยทะเบียนเชิงรุกนำผลการปฏิบัติการที่ผ่านมาขยายผลไม่หยุดแค่จับรายคดีแต่ให้ตรวจสอบย้อนกลับทั้งกระบวนการตั้งแต่การแจ้งข้อมูลการเพิ่มชื่อการย้ายทะเบียนไปจนถึงการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมตรวจสอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเปิดช่องให้เกิดการทุจริตต้องดำเนินการตามกฎหมายทันทีทั้งนี้ทะเบียนราษฎรเป็นฐานข้อมูลสำคัญของประเทศหากข้อมูลต้นทางผิดอาจส่งผลต่อกระบวนการอื่นตามมาจึงต้องปรับปรามขบวนการสวมสิทธิ์ปลอมทะเบียนโดยต้องไม่กระทบประชาชนที่สุจริตรัฐบาลเดินหน้า4กลไกสกัดสินค้าปลอมนางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์วาง4กลไกสำคัญตั้งแต่การปิดกั้นเว็บไซต์และไลฟ์ที่มีเนื้อหาละเมิดการเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาแบบเรียลไทม์การพัฒนาแนวทางรับรองร้านค้าที่ใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องการตรวจสอบเส้นเงินขยายผลถึงเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังโดยในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมสามารถจับกุมดำเนินคดีระงับการจำหน่ายสินค้าเข้าข่ายละเมิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวม 1,471 รายการสะท้อนถึงการยกระดับการปราบปรามไปสู่การป้องกันและตัดวงจรการละเมิดตั้งแต่ต้นทางติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณปางทิพย์รักบำรุงค่ะ
4: รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่สหรัฐและอิหร่านโจมตีเรือตอบโต้กันบริเวณหน้าน้ำรอบๆอิหร่านโดยกองทัพสหรัฐได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน3ลำส่วนอิหร่านก็โจมตีเรือ3ลำที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสในเส้นทางที่ไม่ได้รับอนุญาตเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตผู้นำรัสเซียพบกับคณะผู้แทนจากสหรัฐเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อเสนอของสหรัฐในการยุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ดำเนินมานานกว่า4ปีเกิดเหตุระเบิดขึ้นภายในค่ายทหารแห่งหนึ่งในเมืองวีอาชาของโบลิเวียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บกว่า80คนและสูญหายอีก14คนคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้นอีกขณะที่สาเหตุของระเบิดอยู่ระหว่างการสอบสวนมีรายงานว่ารถบรรทุกน้ำมันคันหนึ่งเกิดระเบิดขึ้นบนทางหลวงทางด้านตะวันตกของอิหร่านหลังประสบอุบัติเหตุส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต10คนและบาดเจ็บอีก6คนส่วนที่กรีซเครื่องบินขับไล่ F4 Phantom ประสบอุบัติเหตุตกที่ฐานทัพนอกกรุงเอเธนระหว่างการแสดงการบินส่งผลให้นักบินเสียชีวิต2นายปรางทิพย์รักบำรุงรายงาน
5: เดินทางวันหยุดอย่าหยุดความปลอดภัยขับขี่อย่างมั่นใจด้วยความไม่ประมาทด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ขอเชิญชาวพุทธศาสนิกชนที่สนใจใฝ่ธรรมร่วมฟังพระธรรมเทศนาปุจฉาวิสัชนาสองธรรมาสทุกวันอาทิตย์ณห้องแสดงพระธรรมเทศนาสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทบกจสสอง FM 103 MHz ครบ
7: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
12: ร้านกำนันมานะ
11: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของหลวงพ่อพุทธานิโยแห่งวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติสำคัญที่การรวมจิตเป็นใหญ่เพราะพื้นฐานแห่งความดีความชั่วย่อมเกิดที่จิตถ้าจิตตัวนี้ปราศจากสติเป็นเครื่องคุ้มครองหรือประคับประคองเมื่อใดเมื่อนั้นจิตดวงนี้ก็จะต้องมีความเผลอไปนึกสร้างบาปสร้างกรรมใส่ตัวเลยเพราะฉะนั้นการอบรมจิตให้มีสติจึงเป็นสิ่งจำเป็นความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากกิเลสโลภะราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างถ้าต้องการมีความสุขต้องการกำจัดกิเลสของตนกิเลสในใจตนเองไม่ใช่ไปตั้งหน้าตั้งตากำจัดกิเลสคนอื่น

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาเจาะจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาเดี๋ยวก็ลอย

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เอานี่เอานี่ทุกคนมาดูข่าวนี่เลยเห็นไหมเห็นไหมฉันออกทีวีโอ้ยสุดยอดหล่อมาก
1: โอ้โหก็เจ๊ผู้ใหญ่ดังใหญ่แล้วนะเนี่ย
2: อาผู้ใหญ่ไปไหนมาแล้วนั่งอ่ะแต่งตัวเต็มยกเดินเต็มไปหมดเลยจะขโมดเลยนะ
0: ปปส.เขาเชิญไปอบรมที่กรุงเทพแล้วก็พาไปดูงานที่สถานประกอบการนะ
2: มันคืออะไรผู้ใหญ่ชื่อเรียกยักษ์จังเลย
1: สถานประกอบการก็คือที่ทำงานนั่นแหละจะเป็นโรงงานปั๊มน้ำมันโรงแรมร้านอาหารสถานบริการหอพักก็ใช่นะโอ้ยทั้งนั้นแหละ
0: โอ้โหเจ๊กุหลาบใช้ได้เลยนะเนี่ยถูกเพ่งเลยแต่ที่ฉันไปมันเป็นโรงงานที่เขามีโครงการโรงงานสีขาวโอ้ที่นั่นนะใหญ่โตคนงานเป็นพันๆเลยแต่เขามีมาตรการควบคุมสอดส่องและดูแลไม่ให้พนักงานมั่วสุมกันเสพยามีการให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติดมีกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้อย่างต่อเนื่องด้วย
2: โอ้โหเขาทำจริงจังขนาดนี้เลยล่ะผู้ใหญ
0: ่ใช่ยังไม่หมดนะเขายังมีการตรวจสุขภาพแล้วก็มีการสุ่มตรวจหายาเสพติดเป็นประจำมีทีมงานดูแลปัญหายาเสพติดไม่ให้เกิดขึ้นได้เลยที่เด็ดที่สุดนะคือเขาไม่ไล่พนักงานที่ตรวจพบว่าใช้ยาเสพติดแต่ร่วมมือกับทางการส่งไปบำบัดรักษาอนุญาตให้ลูกจ้างลาหยุดเพื่อไปบำบัดรักษาฟื้นฟูเมื่อหายแล้วก็ให้กลับมาทำงานใหม่ได
2: ้สุดยอดนะโรงงานประเสริฐจริงๆเลยยังอุตส่าห์รับกลับเข้ามาทำงานเนาะ
0: นั่นไงฉันถึงได้บอกว่าสุดยอดของการให้โอกาสคนเลยล่ะที่เขาทำได้เพราะเจ้าของเขามีคุณธรรมให้โอกาสคนที่ก้าวพลาดได้ลุกขึ้นเริ่มต้นชีวิตใหม่พนักงานเองก็มีความมุ่งมั่นช่วยเหลือสอดส่องดูแลการทุกวัน
1: ทำดีขนาดเนี้ยฉันว่าต้องมีรางวัลรับประกันความดีแน่นอน
0: เขาก็ได้รางวัลโรงงานสีขาว2ปีซ้อนเลยนะและเจ้าของกิจการก็ได้โล่จากสำนักงานปปส.ด้วยนะไม่ธรรมดาจริงๆเราดูสิบุญกุศลแห่งการคิดดีทำดีกิจการโรงงานเขานะดีวันดีคืนพนักงานก็รักใคร่กลมเกลียวกันมีความสุขกับการทำงานแบบนี้แหละที่ฉันอยากให้มันเกิดขึ้นกับบ้านของเราอะ
2: ก็สมควรจะได้รางวัลอยู่หลังนะผู้ใหญ่เนาะดูเจ้าของให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติดจริงๆเลย
0: ใช่สินี่แหละคนมองการไกลเพราะถ้าเขาปล่อยให้มียาเสพติดในโรงงานประสิทธิภาพการทำงานก็ลดลงแต่พอดูแลปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังเท่านั้นแหละนะทุกอย่างก็ดีไปหมดทั้งชื่อเสียงทั้งรางวัลทั้งกิจการก็จะเริ่ม
2: งังอัวนะต้องทำร่างของอัวให้เป็นสถานประกอบการสีขาวให้ไล่
1: แต่จะทำยังไง
2: ก็ไปซื้อสีขาวมาทาร่างให้ขาวเต็มไปหมดเลยสิ จะไปแยกอะไรล่ะเจ๊กุหลาบ
0: ไม่เข้าผัก
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดผู้ประกอบการทุกรายควรให้ความสำคัญต่อการป้องกันปัญหายาเสพติดที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานประกอบการซึ่งอาจจะเกิดจากพนักงานหรือบุคคลภายนอกโดยผลของยาเสพติดนั้นไม่เพียงแต่อาจจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยและอุบัติเหตุในการทำงานผู้ประกอบการยังอาจจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันยาเสพติดอีกด้วยดังนั้นการป้องกันยาเสพติดจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะยิ่งชีพไอลอประกาศกิจกรรมสุดท้ายสั่งฟ้องสว13กันยายนนี้ก่อนกกต.นัดลงมติคดีหัวสว14กันยายนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
7: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
2: ายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้จัดการไอลอว์โพสต์กิจกรรมสั่งฟ้องสว.ครั้งสุดท้ายในวันที่13กันยายนก่อนกกต.นัดการประชุมเพื่อลงมติในคดีดังกล่าววันที่14กันยายนนี้โดยจะเดินจากออฟฟิศไอลอว์ที่บ้านกลางเมืองรัชดาลาดพร้าวใกล้ MRT ลาดพร้าวไปตามถนนลาดพร้าวถนนวิภาวดีไปทางจตุจักรเข้าพหลโยธินผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปยังลานหน้าหอศิลป์แยกปทุมวันเวลาประมาณ16นาฬิกาถึง18นาฬิกาจัดกิจกรรมโดยไม่เน้นการปักหลักยืดเยื้อไม่ได้จะเปิดหลักฐานใหม่แต่จะย้ำข้อเรียกร้องเดิมเรียกร้องกกต.ต้องสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง229คนไม่มียกเว้นและย้ำไม่รับบริจาคเงินนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าเหตุอุทกภัยและดินโคลนถล่มจังหวัดน่านทางปภ.ได้ส่งเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ปภ.6แห่งเข้าช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยจนสถานการณ์คลี่คลายแต่ยังคงกำลังจากศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายไว้ปัจจุบันศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายเสร็จภารกิจฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนถนนสะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วจึงได้ส่งพื้นที่คืนแก่จังหวัดน่านพร้อมถอนกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยกลับที่ตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไปรู้ทันภัยพิบัติวันนี้ไขข้อข้องใจว่าทำไมเวลาฝนตกเราถึงไม่สบายในน้ำฝนมีเชื้อโรคจริงหรือไม่ติดตามกับคุณยุวธิดาภูคำนวณค่ะ
9: รู้ทันภัยพิบัติ
10: ภัยธรรมชาติอย่างฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากหลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้นค่ะสิ่งที่ตามมาคือน้ำท่วมขังโรคที่มากับน้ำแล้วก็หลายคนบ่นเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าเอ๊ะทำไมฝนตกทีไรเริ่มมีอาการป่วยเป็นหวัดฝนมีเชื้อโรคหรือเปล่าปักไขข้อสงสัยนี้กันค่ะหลายคนที่เริ่มมีอาการคัดจมูกไอจามหรือว่ารู้สึกไม่สบายจนเกิดคำถามว่าฝนเนี่ยแหละเป็นสาเหตุทำให้เราป่วยได้จริงๆหรือเปล่าความจริงแล้วนะคะฝนไม่ได้ทำให้เกิดโรคโดยตรงแต่ว่าช่วงที่ฝนตกอากาศจะมีทั้งอุณหภูมิความชื้นที่เปลี่ยนแปลงซึ่งก็กระตุ้นอาการในคนที่มีระบบทางเดินหายใจไวต่อสภาพอากาศได้ค่ะขณะเดียวกันฝนตกหนักคนก็มักอยู่ในอา คารหรือว่าพื้นที่ปิดมากขึ้นทำให้โอกาสสัมผัสเชื้อโรคคนอื่นๆเกิดได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจอีกเรื่องที่ต้องระวังคือน้ำขังค่ะหลังฝนตกพอน้ำท่วมขังจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงชั้นดีเลยค่ะเพิ่มความเสี่ยงโรคที่มียุงเป็นพาหะเช่นโรคไข้เลือดออกความชื้นสูงก็ยังเอื้อต่อการเกิดภูมิแพ้บางชนิดทำให้คนที่เป็นภูมิแพ้มีปัญหาระบบทางเดินหายใจบางรายมีอาการมากขึ้นดังนั้นฝนไม่ใช่ตัวการที่ทำให้เราป่วยโดยตรงนะคะแต่สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในช่วงหน้าฝนแบบนี้ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นช่วงนี้ล่ะค่ะทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นฉะนั้นถ้าเข้าสู่ช่วงฤดูฝนก็ดูแลตัวเองให้มากขึ้นนะคะ
11: สูบบุหรี่ไม่ผิดกฎหมายแต่จะน่าละอายหากคุณทิ้งไม่เป็นที่
12: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
14: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
15: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
14: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
15: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
14: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
15: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
14: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
15: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
14: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
15: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
16: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
15: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
14: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
17: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
18: ร้านกำนันมานะ
17: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
18: ร้านกำนันมานะ
17: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
19: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสาร ส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020 สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: พระเวสสันดรตอนที่2สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคราวที่แล้วนะคะได้เล่าเกี่ยวกับทหารหนุ่มปลดประจำการหน้าตาเศร้าสร้อยค้างเอาไว้ตอนที่ว่าก่อนที่เขาจะกราบหลวงตาไปเป็นทหารเกณฑ์หลวงตาก็ได้เทศสอนเขาว่าทุกประจำต้องพลัดพรากเพราะว่าหน้าที่บังคับเขาต้องทิ้งแม่ตาบอดหรือว่าคนอื่นที่ต้องทิ้งพ่อแม่ลูกเมียซึ่งพึ่งตัวเองไม่ได้เอาไว้ที่บ้านนั้นเป็นของธรรมดาของชาวโลกแม้แต่พระเวสสันดรท่านก็ทรงเจอกับทุกอย่างนี้เช่นเดียวกันพระหลวงตาเทศต่อว่าพระเวสสันดรท่านตัดใจสละพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีออกรบกับกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกที่เกาะอยู่ในใจของพระองค์มาตลอดทุกภพทุกชาติชาตินี้ถ้าท่านเอาชนะกิเลสได้ชาติต่อไปท่านจะได้กำลังสติปัญญามากพอที่จะค้นไปถึงจุดที่ได้ความรู้บริสุทธิ์บริบูรณ์เพื่อการหลุดพ้นจากอำนาจกิเลสโดยสิ้นเชิงเรามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่ทุกวันนี้เพราะพระชาติที่พระองค์เกิดเป็นพระเวสสันดรได้ทรงสละครอบครัวเยี่ยงชายชาติทหารไปรบกับกิเลสเราไปเป็นทหารต้องตั้งใจฝึกหัดระเบียบวินัยทหารให้ดีแม้นเธออยู่ทางโน้นหลวงตาจะให้ญาติโยมเขาช่วยกันดูแลพอคุณลุงผู้เฒ่าเล่ามาถึงตรงนี้ดิฉันก็เลยถามท่านขึ้นมาว่าพระท่านสอนดีดีแล้วทำไมทหารหนุ่มคนนั้นจึงได้เศร้านักล่ะคะคุณลุงตอบว่าแม่ของเขาตายเขาบอกว่าเขาไปรับใบปลดประจำการพร้อมกับได้รับข่าวว่าแม่ตายเขาตั้งใจจะบวชให้แม่ทันทีที่กลับบ้านปรากฏว่าได้บวชหน้าศพแม่ฟังแล้วก็น่าสงสารถ้าแม่เขามีชีวิตต่ออีกสักวันแม่กับลูกได้คุยกันสักคำสองคำก่อนตายก็จะดีเจ้ากิเลสที่มันครอบงำมนุษย์อยู่มันไม่เคยปราณีใครเลยในที่สุดคุณลุงท่านนี้ก็ได้สรุปว่าทุกวันนี้เมื่อคุณลุงสวดมนต์คุณลุงจะนึกถึงพระคุณของพระเวสสันดรและนึกเห็นหน้าหนุ่มทหารเกณฑ์คนนี้ทุกครั้งไปและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ไม่เกี่ยวข้องใครพูดเป็น

0: เกี่ยวข้องใครพูดเป็นน้อยๆของฉันไปสักสามวันพี่ตึง
1: อย่า
0: พี่อย่าไปไหนนะ
1: แหมก็พี่บอกแล้วยังไงล่ะจ๊ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

เลือกนักเลยระวังนักคุณจะตกอับเงินทองถึงคุณมีมากมายไม่นับขาดคู่แล้วเชื่อเธอครับ

0: 94.5 MHz
1: พาพ่อแม่ไปทำบุญสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในมงคลสูตรเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบิดามารดาว่าถ้าบุตรจะเอาบิดามารดานั่งอยู่บนไหล่คนละข้างแล้วเลี้ยงดูป้อนข้าวป้อนน้ำท่านทั้งอย่างให้ท่านถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่าของเราด้วยต่อให้เรามีอายุยืนถึง100ปีเลี้ยงดูท่านอย่างนี้ทุกวันก็ยังไม่ได้ชื่อว่าได้ตอบแทนพระคุณของบิดามารดาหมดสิ้นเลยแต่การน้อมนำบิดามารดาให้ตั้งอยู่ในการบุญการกุศลนั่นแหละค่ะเป็นวิธีที่จะสามารถตอบแทนพระคุณของท่านได้อย่างมากเราก็ลองมาหาเหตุแห่งบุญกุศลดูว่าในแต่ละวันจะมีเรื่องราวอะไรบ้างที่พอจะเป็นบุญเป็นกุศลให้คุณพ่อคุณแม่ของเราค่ะเวลาเช้าเตรียมข้าวปลาอาหารให้ท่านได้ใส่บาตรหาหนังสือธรรมะให้ท่านอ่านหรือเอาเทปธรรมะเปิดให้ท่านฟังพาท่านเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้ถือศีล8ในวันโกนวันพระอย่างนี้เป็นต้นในเทศกาลต่างๆอันเป็นประเพณีเนื่องด้วยพุทธศาสนาก็พาท่านไปทำบุญทำทานเช่นในขณะนี้ถึงเทศกาลทอดกฐินแล้วลูกๆทั้งหลายเตรียมตัวเตรียมใจแล้วหรือยังคะว่าจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปทอดกฐินที่ไหนดีดูความสะดวกด้วยนะคะว่าเหมาะแก่การเดินทางของเราหรือเปล่าท่านนั่งรถนานๆได้ไหมศึกษาทุกอย่างอย่างดีแล้วก็บอกให้ท่านทราบล่วงหน้าท่านจะได้เตรียมตัวเตรียมใจเมื่อเราหา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับดังใจชยานุกูลค่ะมีผลสำรวจความเห็นประชาชนจากสวนดุสิตโพเรื่องคนไทยกับการรับมือภัยพิบัติสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ดุสิตโพเผยผลสำรวจคนไทยทั่วประเทศกลุ่มตัวอย่างเกินครึ่งไม่เชื่อมั่นรัฐบาลรับมือภัยพิบัติได้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเผยผลสำรวจประชาชนทั่วประเทศเรื่องคนไทยกับการรับมือภัยพิบัติ 1,241 ตัวอย่างซึ่งถามถึงสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นประชาชนกังวลเกี่ยวกับภัยประเภทใดมากที่สุดอันดับ1พบว่าน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม 84% ประชาชนคิดว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภัยพิบัติมากขึ้นบ่อยครั้งอันดับ1คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ2พฤติกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ3การตัดไม้ทำลายป่าอย่างไรก็ตามประชาชนมีการเตรียมรับมือภัยพิบัติคือติดตามข้อมูลข่าวสารประกาศเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอและเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวันและศึกษาวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดภัยโดยรวมประชาชนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะสามารถรับมือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใดนั้นอันดับ 153% รู้สึกไม่เชื่อมั่นอันดับ2ค่อนข้างเชื่อมั่น 25% และไม่เชื่อมั่น 19%อย่างไรก็ตามประชาชนคิดว่ารัฐบาลควรเร่งดำเนินการเรื่องใดมากที่สุดเพื่อให้ประเทศไทยพร้อมรับมือกับภัยพิบัติอันดับหนึ่งคือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและลดปัจจัยที่ทำให้เกิดภัยพิบัติเตรียมแผนอพยพจุดปลอดภัยและความช่วยเหลือรวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณการป้องกันภัยที่ตรงจุดยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: เพจกระทรวงมหาดไทยโพสต์เตือนภัยไซเบอร์โดยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์เตือนให้ระวังมิจฉาชีพอาจใช้ AI เรียนเสียงบุคคลใกล้ชิดเช่นลูกหลานหรือคนในครอบครัวแล้วโทรมาสร้างสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้เหยื่อตกใจและรีบโอนเงินก่อนทันได้ตรวจสอบเสียงเหมือนลูกทุกคำแต่คนโทรมาอาจไม่ใช่ลูกมุกที่มักใช้คืออ้างเกิดอุบัติเหตุต้องใช้เงินด่วนอ้างมีปัญหาถูกจับหรือกำลังเดือดร้อนขอให้รีบโอนเงินทันทีข้อแนะนำให้วางสายแล้วโทรกลับหาเจ้าตัวด้วยเบอร์ที่ใช้ติดต่อกันเป็นประจำถามเรื่องเฉพาะที่คนในครอบครัวรู้ร่วมกันเพื่อช่วยยืนยันตัวตนอย่าโอนเงินเพียงเพราะเสียงเหมือนคนที่เรารู้จักโดยพัฒนาการเคลื่อนที่11จัดโครงการชุมนุมเยาวชนสัมพันธ์นำเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
7: ทหารมาแล้ว
8: การสร้างรากฐานอนาคตของชาติให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต้องเริ่มต้นจากการปูพื้นฐานทางความคิดพัฒนาความรู้และสร้างวินัยที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนตั้งแต่ในวันนี้กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่11สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจึงได้จัดโครงการชุมนุมเยาวชนสัมพันธ์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาประจำปีงบประมาณ2519ขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์และพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตแก่เยาวชนโครงการดังกล่าวมีเยาวชนอายุ 16-18 ปีจากพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน40คนเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยการฝึกอบรมด้านระเบียบวินัยการบรรยายถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิรวมถึงกิจกรรมจิตอาสาและการเดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเสริมสร้างมุมมองและพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างรอบด้านเพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคตและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
9: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือ
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
10: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
13: ร้านกำนันมานะ
12: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: พิจารณากรรมเก่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราจะดีหรือชั่วขึ้นอยู่กับผลของกรรมที่เคยทำมาในชาติก่อนๆบางคนเกิดมาพิการก็เพราะว่าเขาเคยทำกรรมชนิดที่เมื่อกรรมนั้นส่งผลเขาก็จะต้องเป็นคนพิการซึ่งความเชื่อแบบนี้ย่อมทำให้คนพิการหมดกำลังใจที่จะต่อสู้หรือแก้ไขเพราะไม่รู้ว่ากรรมนั้นเขาทำเมื่อไหร่ทำอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรในเมื่อมันผ่านไปแล้วคุณผู้ฟังคะหลักธรรมในพระพุทธศาสนาต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจจะศึกษาโดยหมั่นไปวัดไปฟังเทศหรืออ่านหนังสือธรรมะอ่านพระไตรปิฎกอ่านแล้วนะคะหากไม่เข้าใจก็ไปกราบพระขอให้ท่านช่วยชี้แจงแสดงธรรมหมวดนั้นๆให้ฟังบางเรื่องนะคะอ่านแล้วฟังพระเทศแล้วก็ยังไม่เข้าใจถ้าเป็นอย่างนี้ต้องนั่งสมาธิด้วยค่ะเจ้าชายสิทธัตถะบรมโพธิสัตว์ปฏิบัติธรรมว่าด้วยมรรคมีองค์8ซ้ำแล้วซ้ำอีกจึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ยิ่งเห็นจริงธรรมทั้งปวงด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นเรื่องกฎแห่งกรรมที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นความจริงไม่ต้องสงสัยค่ะทานศีลภาวนาเป็นหลักใหญ่ของทางมาแห่งบุญพระเทศจะเทศย่อๆให้ง่ายต่อการจดจำว่าทานทำให้รวยศีลทำให้สวยสมาธิทำให้มีปัญญาถ้าเราเกิดมาในครอบครัวยากจนโตขึ้นพยายามขนขวายสุดชีวิตในที่สุดก็ละโลกไปอย่างคนยากจนอย่างนี้นะคะเป็นผลมาจากไม่ได้ทำบุญให้ทานเอาไว้ทั้งในอดีตแม้นปัจจุบันก็ไม่ได้ทำทานเพราะฉะนั้นชาติต่อไปเขาก็จะยิ่งยากจนหนักกว่าเดิมค่ะเกิดมาไม่สวยเกิดมาพร้อมกับความพิการร่างกายไม่ครบอาการ32หรือความพิการปรากฏภายหลังเพราะป่วยหรือประสบอุบัติเหตุเหล่านี้เป็นผลมาจากการผิดศีล5อยากเกิดมาสวยไม่อยากพิการต้องตั้งใจรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์ใครที่พิการอยู่แล้วก็จะได้พิการเป็นชาติสุดท้ายอย่าท้อถอยต้องตั้งใจรักษาศีล5เพื่อตัวเองนะคะเกิดมามีสมองดีมีปัญญารู้วิธีหาทรัพย์รู้เล่ห์เหลี่ยมมนุษย์รู้ทันกิเลสจะรู้ได้อย่างนี้ก็เพราะว่าเคยฝึกสมาธิทำภาวนาข้ามภพข้ามชาติมาแล้วก็มาฝึกสมาธิต่อในชาตินี้เพื่อจะได้หมดกิเลสเข้าพระนิพพานได้ก็ขอให้คุณผู้ฟังอย่าละเลยนะคะทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเป็นประจำแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ลมเอ่ยลมยามแรงพัดมาพอมีแห้งให้หายอ่อนจักกะน้อยเด้อละลม
1: โอ้ยบ่เอาลำลองสิเอาลำล็อกล็อกลูกเดียว
0: ทำบ่เป็นอย่างพ่อเอ้ยแล้วบาดนี้แม่ผมเอ้ยนี่แล้วอ้อยละฝ่าเอ้ยฝ่า
1: ห้องห้องหาฝ่าให้เด็กกูแห้งยันฝนตกอยู่กูจะพาไปห้วยล็อกล็อกลูกเดียวเลยยิ้มบ่
2: เอาล็อกก็ล็อกจ้วย

ขอไปกินน้ำก่อนเด้อแข้งว่ะเบื่อหลายแพ้ดึกมาเจอเจ้าภาพแต่แงะสงเงาะสงแงะงี่เงางอแงหลายปวด

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3ออต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: พิจารณากรรมเก่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านสงสัยนะคะว่าสามีภรรยาบางคู่เป็นคู่กิ่งทองใบหยกคือฝ่ายชายทั้งหล่อรวยแถมฉลาดเฉลียวมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีฝ่ายหญิงก็ทั้งสวยรวยฉลาดตำแหน่งหน้าที่การงานก็ดีเช่นเดียวกันเมื่อทั้งคู่จูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาห์วงญาติของทั้งสองฝ่ายนะคะต่างก็ชื่นชมยินดีกันทั่วหน้า1ปีผ่านไปทารกน้อยของครอบครัวใหม่นี้ก็ถือกำเนิดขึ้นมาลืมตาดูโลกค่ะแต่คุณผู้ฟังทราบไหมคะทารกน้อยของครอบครัวนี้พิการค่ะสามีภรรยาคู่นี้ไม่แตะต้องสุรายาเมาไม่สูบบุหรี่ไม่เข้าสถานเริงรมไม่ทำกรรมชั่วทุกชนิดเหตุใดทั้งคู่จึงมีลูกพิการอาศัยการวินิจฉัยของแพทย์ระบุในทำนองว่ายีนของคุณพ่อกับของคุณแม่ที่ผสมกันนั้นมีปฏิกิริยาต่อต้านกันโอกาสเกิดอย่างนี้มีเพียง1ในหมื่นหรือว่าหลายหมื่นคนแต่ด้วยความที่ทั้งสองคนเป็นผู้มีปัญญาค่ะทั้งคู่จึงชวนกันไปหาพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในทางด้านการทำสมาธิไปฝากตัวเป็นศิษย์แล้วก็ตั้งใจฝึกสมาธิตามที่ท่านสอนอย่างจริงจังด้วยใจที่มุ่งมั่นแน่วแน่ขณะที่พระอาจารย์นำนั่งสมาธินะคะท่านก็บอกให้ทั้งคู่อธิษฐานจิตขอย้อนไปดูต้นในต้นเหตุในเหตุที่ได้ลูกพิการมันเป็นภาพที่ชัดเป็นภาพซ้ำๆของการทำบาปร่วมกันระหว่างเรา3คนคนหนึ่งเริ่มคนหนึ่งร่วมมือคนหนึ่งสนับสนุนทำซ้ำอย่างนี้หลายชาติมีชาติหนึ่งเห็นสองคนนั่งอยู่ต่อหน้าพระแต่ไม่มีเขาออกจากสมาธิจึงคิดว่าคงด้วยบุญที่ทำในชาตินั้นส่งผลสองคนจึงเกิดมาในสภาพดีส่วนเขาหมายถึงลูกนะคะไม่ได้ทำบุญจึงพิการตามกรรมชั่วที่ส่งผลค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องที่ได้ฟังมาอาจจะไม่ชัดเจนแบบ1บวก1เป็น2ตามหลักคณิตศาสตร์หรอกนะคะเราคงจะต้องลงมือปฏิบัติธรรมด้วยตัวเราเองการไปรู้ไปเห็นด้วยตัวเองจึงจะชัดเจนและจะทำให้เรายอมรับได้ว่ากรรมดีกรรมชั่วกฎแห่งกรรมมีจริงแต่ขอให้ตั้งใจทำความดีอย่างสม่ำเสมอลดละเลิกความชั่วให้ได้จะดีกว่านะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจและขอให้ความสว่าง
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะโฆษกรัฐบาลเผยรัฐบาลทำจริงนโยบายทหารอาสาตามที่แถลงต่อสภาชวนคนรุ่นใหม่สมัครรับใช้ประเทศเปิด4โอกาสสร้างอนาคตสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรหรอครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
9: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
10: สนับสนุนโดย
11: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: รัฐบาลร่วมประชาสัมพันธ์นโยบายทหารอาสาชนคนรุ่นใหม่สมัครรับใช้ประเทศเปิด4โอกาสสร้างอนาคตคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
12: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบรับราชการทหารไปสู่ระบบสมัครใจซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่นายกแถลงต่อรัฐสภาเพื่อผลักดันสู่การปฏิบัติจริงในปีงบประมาณ70กองทัพจะดำเนินโครงการทหารอาสาเปิดโอกาสให้กำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจเส้นทางอนาคตให้กับผู้สมัครเพื่อให้การรับราชการทหารเป็นทั้งหน้าที่เพื่อประเทศและเป็นโอกาสของตนเองซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ4โอกาสสำคัญคือโอกาสในการสร้างรายได้สวัสดิการที่ได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงรวม 15,000 บาทต่อเดือนมีสิทธิ์รักษาพยาบาลช่วยเหลือกรณีบ้านประสบภัยพิบัติและประกันชีวิต2คือโอกาสต่อยอดตนเองและทักษะที่จะได้รับจากการฝึกอบรมสร้างวินัยและสมรรถภาพทั้งร่างกายและจิตใจ3คือโอกาสการศึกษาและวิชาชีพสามารถพัฒนาความรู้เพิ่มคุณวุฒิการศึกษาและทักษะวิชาชีพได้และสุดท้ายคือการต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตเปิดโอกาสสู่เส้นทางรับราชการโดยได้โควต้าพิเศษในการสอบเป็นนักเรียนใน10ทหารบกและคะแนนเพิ่มพิเศษภาควิชาในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบกรวมไปถึงสามารถนำทักษะและประสบการณ์ไปต่อยอดกับการทำงานในภาคเอกชนและประกอบธุรกิจส่วนตัวได้ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่10กันยายนนี้ไปจนถึง24มกราคมสมัครได้2ช่องทางคือออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองผ่านทางหน่วยรับสมัครทั่วประเทศรวมไปถึงสำนักงานศาสดีอำเภอและสำนักงานศาสดีจังหวัดยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ปิดท้ายสรุปข่าวกีฬารอบสัปดาห์กับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
13: สมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาหรือ AFA ได้ประกาศให้การแข่งขันฟุตบอลภายในประเทศทุกคู่ที่จะเตะตามโปรแกรมต่อจากนี้ไปต้องหยุดการแข่งขันในนาทีที่10เพื่อร่วมปรบมือเป็นเวลา1นาทีสำหรับการสดุดีและให้เกียรติกับลีโอเนลเมสซี่ดาวเตะซูเปอร์สตาร์กัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาหลังจากที่เจ้าตัวประกาศอำลาการรับใช้ทีมบ้านเกิดอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยการตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นเพื่อยกย่องหนึ่งในนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศอาร์เจนตินาเนื่องจากในที่ที่10สื่อถึงเสื้อหมายเลข10อันเป็นสัญลักษณ์ของดาวยิงวัย39ปีที่ลดแล่นตลอดเส้นทางการค้าแข่งกับทัพทีมฟ้าขาวด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้รองแชมเปี้ยนส์ลีกอังกฤษซีซั่นที่แล้วต่อยอดการเป็นสโมสรมหาเศรษฐีของอังกฤษด้วยการคว้าตัวเอนโซ่เฟอร์นันเดสกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินามาจากเชลซีคู่ปรับร่วมลีกอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัว125ล้านปอนด์หรือประมาณ 5,500 ล้านบาทพร้อมเซ็นสัญญาค้าแข่งในถิ่นเอทิฮัดสเตเดียมเป็นเวลา5ปีขณะที่การแข่งขันศึกมอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงแชมป์โลกหรือ MotoGP ได้ยืนยันปฏิทินช่วงปรีซีซั่น2027อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วโดยยกให้จังหวัดบุรีรัมย์ของประเทศไทยรับหน้าที่เป็นสนามเปิดฤดูกาลหรือซีซั่นโอเพนเนอร์เพื่อประเดิมยุคใหม่ New Era ด้วยรถแข่งเครื่องยนต์850 cc ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคมปีหน้าพร้อมควบสิทธิ์จากบุรีรัมย์เทสในวันที่6และ7กุมภาพันธ์ในปีเดียวกันสำหรับตอกย้ำความเชื่อมั่นระดับโลกก่อนเซ็นสัญญาฉบับใหม่จนถึงปี2031สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
14: การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิดนำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่18กันยายน2504
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
15: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
16: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็ โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
16: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
10: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
16: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
16: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
16: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
17: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
16: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
13: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
18: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศีระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ไม้อ่อนดัดง่ายสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพ่อแม่ทุกคนนะคะย่อมรักลูกเหมือนแก้วตาดวงใจปรารถนาอยากให้ลูกเติบโตเป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้นเราอยากให้ลูกเป็นคนดีเราก็ต้องทำสิ่งที่ดีให้ลูกเห็นก่อนตั้งแต่พูดจาเพราะๆฝึกลูกให้หัดกราบไหว้พระกราบไหว้พ่อแม่ปู่ย่าตายายแม้เด็กยังไม่รู้เรื่องว่าทำไปทำไมแต่ก็เป็นการฝึกเด็กนะคะให้อยู่ในกรอบแห่งความดีค่ะเมื่อลูกโตพอจะฟังเหตุผลได้แล้วเราก็ค่อยๆบอกเหตุผลให้รู้ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์มีความดีมีพระคุณอย่างไรบ้างดังนั้นเราจึงต้องกราบไหว้ท่านการที่เราจะปล่อยให้เด็กคิดเองทำเองโดยที่เราไม่เคยสอนให้เขากราบไหว้ใครและหวังว่าเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจะให้เขามีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักกราบไหว้พ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาทำไม่ได้หรอกนะคะรู้สึกเขินมือไม้แข็งไปหมดเพราะว่าไม่คุ้นทั้งที่รู้ว่าการกระทำอย่างนี้เป็นความดีบางคนนะคะตั้งแต่เด็กมาจนกระทั่งโตไม่เคยกราบแม่เลยพอให้ไปกราบแม่ก็เลยเขินรู้สึกเก้อเขินกันทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงผูกเงื่อนไขไว้ดีเหลือเกินนะคะว่าการกราบไหว้เป็นการแสดงความเคารพตระหนักในความดีของบุคคลผู้นั้นอย่างจริงใจจากนั้นก็พยายามเรียนรู้รู้จักจับความดีของเขาและทำดีตามอย่างเขาไปคุณผู้ฟังคะมันฝึกสอนลูกของเราให้คุ้นกับการทำความดีตั้งแต่เล็กแล้วลูกหลานของเราจะเป็นคนดีไปตลอดชั่วชีวิตค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6 มิถุนายนพุทธศักราช2567

หารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะได้แก่สถานการณ์น้ำแล้วก็การบริหารจัดการน้ำรวมถึงผลการบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จากการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาของโครงการอ่างเก็บน้ำที่ตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีทั้งนี้นะคะได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ผู้แทนเกษตรกรด้วยค่ะสำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาหรือว่าโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานพระราชดำริไว้ตั้งแต่ปี2521โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะพระองค์ทรงเปิดขออภัยค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเปิดโครงการเมื่อวันที่3ธันวาคม2560ตัวโครงการเนี่ยจะมีความจุ295ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถที่จะช่วยบรรเทาอุทกภัยเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝนนะคะจำนวน 111,300 ไร่และหน้าแล้งเนี่ยจำนวน 45,000 ไร่ด้วยกันค่ะตลอดจนเป็นแนวกันชนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและปางสีดาด้วยค่ะทั้งนี้นะคะทางด้านของสำนักงานกปร.เองก็ได้มีการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาเพื่อต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายสืบสานรักษาต่อยอดครอบคลุมทั้งมิติต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเพื่อสร้างประโยชน์และความสุขให้แก่ราษฎรอย่างยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีค่ะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวม27โครงการนั่นเองค่ะก็เป็นความคืบหน้านะคะสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริที่นำมาพูดคุยกันในช่วงของต้นรายการวันนี้นะคะไปต่อกันที่เหตุเพลิงไหม้ที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมากันบ้างค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะก็ส่งผลให้บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้รับความเสียหายประมาณ15หลังคาเรือนด้วยกันมีพี่น้องประชาชนที่ประสบภัย25ครัวเรือนนะ25ครอบครัวรวม97รายมีผู้เสียชีวิตจำนวน1รายและอาสาสมัครค่ะได้รับบาดเจ็บ1รายเช่นเดียวกันนะคะซึ่งทางรัฐบาลเองโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้เร่งให้ความช่วยเหลือพร้อมกับเร่งวางแนวทางแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในระยะยาวผ่านโครงการบ้านมั่นคงริมรางค่ะโดยเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเบื้องต้นเนี่ยทางด้านของพม.แล้วก็ผอ.ช.เนี่ยได้มีการลงพื้นที่ไปมอบถุงยังชีพแล้วก็งบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีไฟไหม้นะคะจำนวน 3,000 บาทต่อครัวเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะแรกค่ะขณะที่ครัวเรือนที่ไม่สามารถกลับนะคะเข้าไปพักอาศัยในพื้นที่เดิมได้เนี่ยก็จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัยเป็นรายเดือนระหว่างรอการปรับปรุงและพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคงนั่นเองค่ะสำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนะคะก็จะเร่งขับเคลื่อนบ้านมั่นคงริมรางเนี่ยภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางโดยวางแผนพัฒนาชุมชนนิคมมักกะสันสำหรับ91ครัวเรือนด้วยกันพร้อมกับเร่งรัดกระบวนการดำเนินงานให้สามารถเริ่มก่อสร้างได้ภายใน1เดือนเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะคะรวมถึงครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดด้านที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแล้วก็ปลอดภัยโดยเร็วนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับการช่วยเหลือของรัฐบาลในครั้งนี้นะคะครอบคลุมตั้งแต่การเยียวยาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนไปจนถึงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในระยะยาวค่ะโดยพม.เองนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะทำงานร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิดเลยค่ะเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนแต่ละครัวเรือนและเดินหน้าสร้างทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าในเรื่องของการเยียวยานะคะเหตุเพลิงไหม้ที่นิคมมักกะสันนั่นเองค่ะไปต่อกันที่เรื่องของการแจ้งเตือนมิจฉาชีพกันสักนิดหน่อยนะคะล่าสุดเนี่ย MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงเขาก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนค่ะก็ขอเตือนให้

0: ิ่มความระมัดระวังหลังจากที่ได้รับแจ้งในกรณีที่มิจฉาชีพเนี่ยแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ MEA นะคะติดต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์บัญชีไลน์ปลอมแล้วก็การเข้าพบถึงที่พักอันนี้น่ากลัวมากๆเลยนะคะเป็นการอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นพนักงานจดหน่วยตรวจพบมิเตอร์ไฟฟ้าขัดข้องจำเป็นต้องเปลี่ยนมิเตอร์ให้ฟรีค่ะพร้อมกับแจ้งชื่อที่อยู่หรือข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าบางส่วนอย่างถูกต้องและที่สำคัญค่ะมีการใช้ถ้อยคำขั้นตอนและเอกสารเลียนแบบที่ดูน่าเชื่อถือนะคะมิจฉาชีพก็อาจจะมีการอ้างในเรื่องเอกสารการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าหรือให้เตรียมใบประกันมิเตอร์เพื่อชักชวนให้เพิ่มเพื่อนผ่านบัญชีไลน์ปลอมค่ะแล้วก็จะมีการส่งภาพใบแจ้งค่าไฟฟ้าแชร์หน้าจอหรือกดลิงก์ที่ส่งมาซึ่งอาจจะทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงินเนี่ยรั่วไหลได้นะคะจากนั้นมิจฉาชีพเองก็อาจจะนำข้อมูลดังกล่าวไปสวมรอยเป็นธนาคารหรือหน่วยงานอื่นเพื่อติดต่อหลอกลวงซ้ำอีกทอดหนึ่งทางด้านของการไฟฟ้านครหลวงก็เตือนเลยนะคะว่าถึงแม้ว่าผู้ติดต่อจะทราบชื่อที่อยู่หรือข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าบางส่วนก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ MEA ค่ะสิ่งที่น่าเป็นห่วงนั้นก็คือท่านใดที่มีคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ค่อนข้างที่จะมีอายุเนี่ยก็จะน่าเป็นห่วงสุดเนาะเพราะว่าการที่แบบมีคนไปพบถึงบ้านเนี่ยอันตรายมากๆเลยนะคะก็อยากจะฝากไปแจ้งเตือนคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้สูงวัยที่อยู่ในบ้านเราว่าอย่าหลงเชื่อนะคะในเคสแบบนี้ซึ่ง MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงก็ยืนยันเลยค่ะว่าไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปติดต่อผ่านบัญชีไลน์ส่วนตัวนะคะเพื่อขอให้ประชาชนแชร์หน้าจอโทรศัพท์เปิดดูข้อความแจ้งเตือนตั้งค่าอนุญาตแอปพลิเคชันกดลิงก์เปิดเผยรหัสผ่านหรือรหัส OTPเด็ดขาดรวมถึงการดำเนินการธุรกรรมทางการเงินการเปลี่ยนสมาร์ทมิเตอร์ตามแผนงานของ MEA ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็ไม่มีความจำเป็นต้องทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์หรือบัญชีธนาคารบัญชี LINE Official Account แล้วก็ของ MEA ที่ถูกต้องนะคะจะต้องใช้ชื่อใช้ชื่อ MEA ConnectLine ID ค่ะก็จะเป็น @line@ นะคะ MEA Thailand สะกดตรงตัวเลยนะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวกำกับชื่อบัญชีเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะพิจารณาจากชื่อรูปประจำตัวหรือว่าโลโก้เพียงอย่างเดียวเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพสามารถที่จะคัดลอกไปใช้แอปอ้างได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นหากมีผู้ที่ติดต่อแล้วก็มีการอ้างนะคะว่าจะเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าขอให้ยุติการสนทนาค่ะแล้วก็ตรวจสอบกับการไฟฟ้านครหลวงโดยตรงก่อนทุกครั้งไม่ส่งภาพใบแจ้งค่าไฟฟ้าหรือข้อมูลส่วนบุคคลให้บัญชีที่ไม่รู้จักนะคะและที่สำคัญไม่กดลิงก์ไม่ติดตั้งแอปพลิเคชันและไม่แชร์หน้าจอหากมีบุคคลเข้าถึงสถานที่อันนี้ที่แจ้งเตือนกันเลยนะคะก็คือควรที่จะขอตรวจสอบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบได้เลยนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะแล้วก็เมื่อเราได้บัตรเขามาแล้วเนี่ยก็ให้เราโทรสายด่วนนะคะโทรตรงไปเลยที่ MEA Contact Center 1130ตลอด24ชั่วโมงค่ะและนี่นะคะก็คือเรื่องราวที่เรานำมาพูดคุยกันในช่วงต้นรายการของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อ
1: วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปย้อนชมสัตว์หิมพานต์อื่นๆที่มุมสาอโนดาด้านที่ตะวันออกเฉียงใต้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกันครับที่มุมสาอโนดาด้านที่ตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วยสัตว์หิมพานต์อื่นๆรวม3ชนิดดังนี้หงลักษณะกายเป็นนกคอยาวขนเรียงซ้อนกันเป็นชั้นถือเป็นนกในตระกูลสูงเป็นพาหนะของพระพรหมและพระวรุณมีเสียงไพเราะอาศัยเป็นหมู่คณะในคูหาทองที่เขาคิชกูฏป่าหิมพานต์หน้าแปลงเป็นชายและหน้าแปลงเป็นหญิงลักษณะกายและท่อนบนเป็นมนุษย์มือถือดอกบัวท่อนล่างเป็นนาคมีกายสีทองช่างได้ออกแบบให้ถือดอกบัวเพื่อส่งเสด็จพระราชดำเนินสู่สวรรคาลัยตระกูลกายสอนหรือกายสอนปักษาหรือกายสอนราชสีลักษณะกายเป็นสิงห์พื้นสีหงดินมีลายวงโค้งสีแดงขาวตลอดลำตัวปากเหมือนนก
0: ค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะสำหรับในขณะนี้นะคะในส่วนของกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่1เนี่ยได้มีการดำเนินโครงการฝึกอบรมวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยรุ่นที่3ประจำปี2569ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะดำเนินการฝึกระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนวันนี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกวันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับโครงการนี้โดยผู้เข้ารับการฝึกในครั้งนี้ค่ะก็ประกอบไปด้วยผู้บริหารหน่วยงานส่วนราชการบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจนะคะจำนวน150คนด้วยกันค่ะโดยการฝึกนี้นะคะก็ดำเนินการฝึกกันที่เมืองโบราณอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการได้รับเกียรตินะคะจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถค่ะหลังจากนั้นนะคะคุณผู้ฟังสำหรับโครงการนี้เนี่ยการฝึกอบรมวิทยากรเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยนี้นะคะทางด้านของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาคหนึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องปีนี้ค่ะเข้าสู่ปีที่3แล้วแล้วก็ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการภาคเอกชนการฝึกอบรมครั้งนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่นะคะตลอดการฝึกอบรมจากเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการค่ะเพื่อที่จะเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยมีค่านิยมการเป็นผู้มีจิตสำนึกรักและหวงแหนมุ่งจงรักภักดีพร้อมทำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และที่สำคัญนะคะผู้ที่อบรมเนี่ยสามารถที่จะนำการฝึกอบรมนะคะในครั้งนี้เนี่ยไปถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้กับคนรอบข้างครอบครัวบุคลากรหรือว่าหน่วยงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะไหนๆเราก็อยู่ในรั้วของกองทัพบกกันแล้วนะคะวันนี้ก็อยากจะพาทุกท่านเนี่ยไปดูกันนะคะว่าบุตรหลานของท่านที่เข้ามาเป็นทหารกองประจำการเนี่ยของใครหลายๆคนนะคะที่ฟังอยู่ในขณะนี้บางทีก็สงสัยค่ะว่าเอ๊ะน้องเป็นทหารกองประจำการน้องจะได้อะไรบ้างในวันนี้นะคะทางรายการพิลาบคาบข่าวค่ะจะพาไปไขข้อสงสัยกันนะคะว่าน้องๆทหารกองประจำการของกองทัพบกได้อะไรบ้างจากการเข้ามาเป็นน้องคนเล็กของกองทัพบกไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
2: กองทัพภาคที่1จับมือกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าโครงการ1ปี1วุฒิยกระดับการศึกษาให้ทหารกองประจำการเรียนจบเร็วขึ้นด้วยระบบออนไลน์ 100% ตอบโจทย์แนวคิดเรียนดีมีวุฒิเพิ่มมีอาชีพเริ่มพร้อมกันผัดที่1ประจำปี2569นี้ครับ
3: ประเทศไทยมีประชาชนที่อยู่ในวัยของการคัดเลือกเป็นทหารกองเกินและเป็นผู้ที่หลุดออกจากระบบการศึกษาหลักที่ภาครัฐมอบให้จากข้อมูลที่หน่วยทหารได้รับทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการในแต่ละผลัดนั้นมีผู้ที่วุฒิการศึกษาไม่ถึงระดับปวส.และมัธยมศึกษาตอนปลายคิดรวมกันเป็นกว่า 40% ของผู้ที่ได้เข้าเป็นทหารกองประจำการในแต่ละผลัด
4: ก็ที่แรกก็กลัวแบบเหมือนที่มันจะเป็นข่าวอ่ะที่บอกว่าทหารโดนซ้อมบ้างอะไรบ้างแต่พอมาเหมือนว่าได้มาเห็นได้มาสัมผัสเหมือนความกังวลตรงนั้นอ่ะมันหายไปเลยอ่ะพอเขาบอกว่าเขาอยู่ได้แม่ก็สบายใจค่ะ
5: น้องอะค่ะไม่เคยจากบ้านไปที่ไหนเลยก็ไม่แน่ใจว่าการเป็นอยู่จะเป็นยังไงอะค่ะก็เลยมีความกังวลในเรื่องนี้อะค่ะ
6: ตอนแรกก็กังวลครับคิดว่าลูกต้องดีกว่าเดิมครับก็มีความหวังลึกๆอยู่ว่าลูกต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองได้
4: ดีใจมากค่ะดีใจที่สุดอ่ะเพราะว่าถ้าเขาอยู่ข้างนอกเขาก็จะไม่ได้รับโอกาสตรงนี้ค่ะหรือว่าถ้าเขาจะไปเรียนก็ต้องเรียนถึง2ปีถึงจะจบแต่ถ้าอยู่ตรงนี้ยังไงเขาก็ต้องได้เรียนจนจบภูมิใจตรงนี้แหละค่ะ
6: ก็เห็นด้วยครับก็อยากให้ลูกได้เรียนครับมาอยู่ข้างในนี้ก็รู้สึกว่าต้องเรียนครับยังไงก็ต้องเรียนก็อยากให้ลูกได้วุฒินะครับแถมไวกว่าข้างนอกครับ
5: ก็พอเรารู้ว่ามันมีโครงการตัวนี้มาก็เลยบอกน้องเลยค่ะว่าเป็นไปได้อ่ะใจอ่ะค่ะอยากจะให้น้องเรียนถ้าเกิดว่าน้องมีวุฒิการศึกษาที่มันสูงขึ้นกว่านี้ค่ะสามารถไปต่อยอดในเรื่องของการศึกษาต่อในระดับสายอาชีพหรือว่าถ้าเกิดว่าถ้าน้องอยู่ในสายทหารไป2ปีแล้วชอบในส่วนของสายทหารก็อาจจะสามารถสมัครเรียนต่อในสิทธิ์ได้อ่ะค่ะ
3: กองทัพบกได้มีนโยบายให้ทหารกองประจำการใช้เวลาว่างเว้นจากภารกิจให้เป็นประโยชน์ด้วยการให้กำลังพลเข้ารับการศึกษาด้านวิชาชีพและในส่วนที่วุฒิการศึกษาไม่ถึงระดับมาตรฐานให้ดำเนินการสมัครเรียนในระบบการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งในอดีตใช้เวลาตลอดการรับราชการในการปรับวุฒิ และบางนายต้องสมัครต่อในปีที่3เพื่อให้ได้วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย
7: กองทัพภาคที่1เนี่ยเหมือนเป็นหน่วยงานแรกเลยนะคะที่เข้ามาหาเราก็พูดคุยกันแล้วก็ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ใช้องค์ความรู้และสมรรถนะทางทหารเทียบองค์ประสบกับนอกของกองทัพภาคที่1เนี่ยกระจายอยู่9จังหวัดแล้วมีหน่วยทหารที่ดูแลอยู่เนี่ย127หน่วยน้องก็จะเหลือวิชาที่เรียนในระดับเนี่ยแค่1ปีแต่วิชาที่น้องจะเรียนเนี่ยเป็นวิชาที่ยืดหยุ่นแล้วก็น้องสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะคะเรียนตอนไหนก็ได้ซึ่งจะถูกกับบริบทของน้องอยู่แล้วก็มีสื่อให้ด้วยสื่อนี้ก็จะเป็นสื่อที่ทันสมัยแต่เข้าถึงง่ายแล้วก็มีเอกสารที่แจกให้น้องมีคุณครูที่คอยติวหลักสูตรที่เราได้กำหนดขึ้นมาให้น้องเรียนอย่างมีการเทียบโอนต่างๆเนี่ยมันดำเนินการโดยผู้ทรงคุณวุฒิเพราะนั้นการที่น้องอยากจะสอบผ่านภายใน1ปี1วุฒิเนี่ยจึงเป็น1วุฒิที่น้องเนี่ยได้รับเป็นคุณวุฒิที่ยอมรับได้ระดับมาตรฐานครับ
3: ในปีนี้กองทัพภาคที่1โดยพลโทวรยศหลวงสุวรรณได้ร่วมลงนามในข้อตกลงความเข้าใจร่วมกัน MOUกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้ในโครงการ1ปี1วุฒิโดยแปลงการปฏิบัติหน้าที่ของทหารกองประจำการในภารกิจต่างๆเป็นหน่วยกิจการเรียนเพื่อลดเวลาเรียนให้สอดคล้องกับการประจำการและเพื่อให้ทหารกองประจำการมีวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายเรียบร้อยเมื่อปลดประจำการซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีแรงงานที่มีวุฒิการศึกษาที่เป็นมาตรฐานสามารถกลับเข้าสู่การศึกษาตามระบบได้ต่อไป
8: เพราะว่าถ้ามีวุฒิติดตัวออกไปจะได้ไปหางานทำที่มันง่ายขึ้นได้กว้างขึ้นจะได้มีเงินเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงน้องครับ
9: ผมจะเอาวุฒิไปต่อนักเรียนนายสิบครับถ้าผมไม่ติดนายสิบผมจะได้อาวุธม.6ไปทำงานข้างนอกครับ
10: มองเห็นโอกาสในการที่จะทำให้ผมสอบนักเรียนนายสิบได้2ครั้งครับแล้วก็เรียนจบไวขึ้นครับเพราะว่าเป็นความฝันตั้งแต่ตอนเด็กแล้วครับตั้งใจไว้ว่าเข้ามาที่นี่ก็เพื่อจะไปเป็นนักเรียนนายสิบเลยครับผมก็วางแผนไว้ว่าถ้าได้วุฒิไปแล้วจะเอาไปสอบนักเรียนนายสิบครับ
3: โครงการเหล่านี้เป็นเพียงโครงการหนึ่งของกองทัพภาคที่1ยังมีอีกหลายโครงการที่จะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์มีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพของประชากรไทยให้มีศักยภาพในการดูแลตนเองและช่วยเหลือสังคมต่อไป
2: โครงการ1ปี1วุฒิถือเป็นอีก1ก้าวสำคัญของกองทัพบกที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างอนาคตให้กับพลทหารทั้งการต่อยอดเป็นทหารอาชีพและการนำวุฒิไปประกอบอาชีพหลังปลดประจำการติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ใหม่ทางเพจพิราบข้ามข่าวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: เชื่อว่าหลายๆท่านนะคะเมื่อได้รับฟังคลิปนี้แล้วนะคะก็คงหายสงสัยกันแล้วนะคะว่าบุตรหลานของท่านที่เข้ามาอยู่ในรั้วของกองทัพบกเป็นน้องคนเล็กของกองทัพบกเมื่อปลดประจำการแล้วน้องๆได้อะไรจากกองทัพบกบ้างนั่นเองค่ะก็ถือว่านำมาพูดคุยถ่ายทอดสร้างความรู้ความเข้าใจให้ซึ่งกันและกันนะคะไปต่อกันที่เรื่องของโรคภัยในช่วงนี้กันบ้างค่ะทางด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคก็ได้กล่าวนะคะว่าในช่วงหลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังหรือว่าอยู่ระหว่างการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยประชาชนควรระมัดระวังในเรื่องของโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงและก็โรคอาหารเป็นพิษเนื่องจากน้ำท่วมเนี่ยก็อาจจะนำพามาซึ่งสิ่งปฏิกูลขยะเชื้อโรคต่างๆไปปนเปื้อนในอาหารน้ำดื่มวัตถุดิบรวมไปถึงภาชนะและอุปกรณ์ประกอบอาหารหากรับประทานอาหารหรือน้ำดื่มที่ปนเปื้อนนะคะก็อาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้สำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมเนี่ยก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังอาหารแล้วก็น้ำเป็นพิเศษเนื่องจากน้ำท่วมอาจจะปนเปื้อนเชื้อโรคแล้วก็สิ่งสกปรกต่างๆไม่ควรที่จะใช้น้ำท่วมขังหรือว่าน้ำที่สงสัยว่าปนเปื้อนมาหลังอาหารผักผลไม้จานชามหรือว่าอุปกรณ์ประกอบอาหารค่ะแล้วก็ไม่ควรรับประทานอาหารหรือวัตถุดิบที่สัมผัสน้ำท่วมเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็อยากจะให้ยึดหลักสุกร้อนสะอาดนั่นก็คือรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่แล้วก็ปรุงให้สุกทั่วถึงนะคะหากเป็นอาหารที่ปรุงไว้แล้วก็ควรอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานอาหารดื่มน้ำสะอาดหรือว่าน้ำต้มสุกค่ะและล้างมือด้วยน้ำและสบู่ก่อนรับประทานอาหารในก่อนเตรียมอาหารแล้วก็หลังเข้าห้องน้ำหรือว่าสัมผัสกับน้ำท่วมนั่นเองค่ะสำหรับพื้นที่น้ำลดแล้วขอให้ทุกท่านเนี่ยยังคงระมัดระวังในเรื่องของ เชื้อโรคแล้วก็สิ่งสกปรกซึ่งอาจจะยังตกค้างอยู่ในบ้านเรือนภาชนะหรือว่าอุปกรณ์ประกอบอาหารรวมไปถึงแหล่งน้ำด้วยโดยเฉพาะอาหารแล้วก็วัตถุดิบที่สัมผัสกับน้ำท่วมนะคะรวมถึงอาหารที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่เปียกน้ำเสียหายหรือสงสัยว่ามีการปนเปื้อนไม่ควรนำมารับประทานแม้สภาพภายนอกจะดูปกติก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านเนี่ยทำความสะอาดบ้านเรือนพื้นที่ครัวภาชนะจานชามแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่อาจสัมผัสน้ำท่วมด้วยน้ำสะอาดก่อนนำกลับมาใช้งานค่ะและที่สำคัญนะคะจะต้องมีการตรวจสอบแหล่งน้ำให้มั่นใจว่าปลอดภัยก่อนนำมาใช้ดื่มหรือประกอบอาหารนะคะย้ำว่าน้ำลดเนี่ยไม่ได้แปลว่าความเสี่ยงลดลงทันทีนะคะคุณผู้ฟังเพราะสิ่งปนเปื้อนเนี่ยอาจจะยังตกค้างอยู่ในพื้นที่แล้วก็สิ่งของเครื่องใช้เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะให้ความสำคัญกับอาหารน้ำดื่มแล้วก็ความสะอาดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบ้านไหนนะคะที่มีเด็กเล็กผู้สูงอายุรวมไปถึงผู้ที่มีสุขภาพเปราะบางอาจเกิดหากว่าเกิดอาการท้องเสียอาเจียนเกิดภาวะขาดน้ำได้รวดเร็วนะคะสำหรับผู้ที่มีอาการถ่ายเหลวถ่ายเป็นน้ำปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนหรือว่ามีไข้ก็ควรที่จะดื่มสารละลายเกลือแร่ค่ะเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำแล้วก็สังเกตอาการอย่างใกล้ชิดนะคะหากมีอาการรุนแรงอย่างเช่นถ่ายหรือว่าอาเจียนมากๆเนี่ยก็ควรที่จะดื่มน้ำไม่ได้มีไข้สูงถ่ายเป็นมูกหรือว่ามีเลือดปนปัสสาวะน้อยหรือไม่ปัสสาวะเลยนะคะอ่อนเพลียมากซึมลงควรรีบที่จะไปพบแพทย์ค่ะหรือไปที่สถานพยาบาลทันทีนะคะก็เป็นข้อแจ้งเตือนจากกรมควบคุมโรคในช่วงของที่พี่น้องประชาชนเนี่ยยังต้องเจอกับน้ำท่วมนะคะแล้วก็พื้นที่ที่น้ำลดแล้วก็ให้ปฏิบัติตามนี้นะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ปลอดภัยจากโรคนั่นเองค่ะไปต่อกันที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนะคะได้มีการเปิดรับสมัครน้องๆเยาวชนจิตอาสาเข้าร่วมโครงการจุฬาภรณ์ Next Gen Health Volunteer ก้าวแรกสู่วิชาชีพสุขภาพรุ่นที่3ค่ะการรับสมัครนี้นะคะก็เป็นการรับสมัครน้องๆเยาวชนเข้าไปทำหน้าที่จิตอาสาในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะไปช่วยอำนวยความสะดวกทางด้านการแพทย์รวมถึงแนะนำขั้นตอนการรับบริการให้กับผู้ป่วยและญาตินะคะกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง9ตุลาคมค่ะในช่วงเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกามาดูกันหน่อยนะคะว่าคุณสมบัติของผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการเนี่ยมีอะไรบ้างนั่นก็คือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่4ถึง6สายวิทย์คณิตค่ะสนใจศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์สุขภาพแข็งแรงยิ้มแย้มแจ่มใสรักงานบริการและสามารถปฏิบัติงานได้ตามช่วงเวลาที่กำหนดเมื่อเข้าร่วมโครงการครบตามกำหนดค่ะน้องๆจะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10กันยายนค่ะผู้ที่สนใจสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยวิชาการและเครือข่ายสัมพันธ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่หมายเลข1118ต่อ5939นะคะเน้นย้ำอีกสักครั้งค่ะ1118ต่อ5939หรือเข้าไปที่เพจ Facebook โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อันนี้ก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะไปต่อกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมค่ะสำหรับน้องๆเยาวชนอีกเช่นเคยนะคะนั่นก็คือทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เนี่ยเขาเปิดพื้นที่ให้น้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มาโชว์พลังความคิดสร้างสรรค์ชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและนักศึกษานะคะมาร่วมส่งคลิปวิดีโอสั้นภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวเป็นการถ่ายทอดมุมมองใหม่สร้างสังคมเลือกตั้งสุจริตโปร่งใสเป็นกลางแล้วก็เที่ยงธรรมค่ะมาร่วมกันส่งเสียงต้านการทุจริตแล้วก็การซื้อสิทธิ์ขายเสียงชิงเงินรางวัลรวมกว่า 124,000 บาทพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรนะคะเพราะว่าเวทีนี้นะคะเสียงของคนรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนแต่จะอยู่บนทุกแพลตฟอร์มของโลกออนไลน์ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากจะเชิญชวนน้องๆเยาวชนเนี่ยใช้คลิปสั้นเปลี่ยนความคิดส่งต่อค่านิยมที่ดีสู่สังคมนะคะก็เน้นย้ำเลยค่ะว่ากิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวนะคะการประกวดเปิดรับผลงานจะมีทั้งแบบเดี่ยวทีมแบ่งออกเป็น2ระดับค่ะนั่นก็คือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับนิสิตและนักศึกษาผลงานเนี่ยจะต้องเป็นคลิปวิดีโอแนวตั้งนะคะความยาว 2-3 นาทีนะคะแล้วก็ขนาดเดียวกันค่ะก็เปิดกว้างให้กับผู้เข้าประกวดเนี่ยสาม ารถที่จะนำเทคโนโลยี AI มาช่วยสร้างสรรค์ผลงานได้นะคะเพื่อที่จะสะท้อนศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัลนั่นเองค่ะแต่ต้องเป็นการเปิดเผยรายละเอียดนะคะในส่วนที่มีการใช้ AI อย่างชัดเจนพร้อมกับแนบเอกสารร็อกไฟล์ค่ะเพื่อยืนยันความถูกต้องด้านลิขสิทธิ์นะคะในส่วนของรางวัลระดับอุดมศึกษาค่ะจะมีเงินรางวัลรวม 73,000 บาทนะคะระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษามีเงินรางวัลรวม 51,000 บาทค่ะเพราะฉะนั้นใครมีไอเดียนะคะก็อย่าปล่อยให้ไอเดียอยู่แค่ในหัวค่ะมาปล่อยของกันนะคะเปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนนะคะผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครแล้วก็ไฟล์งานได้นะคะไปติดตามเพจเพื่อที่จะสอบถามรายละเอียดรวมไปถึงดาวน์โหลดใบสมัครแล้วก็ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ect.go.th เน้นย้ำเลยค่ะเว็บไซต์ www.ect.go.th ค่ะก็มาปล่อยพลังความสามารถกันในเวทีนี้กันนะคะและนี่ค่ะก็คือเรื่องราวที่เรานำมาพูดคุยกันในช่วงวันอาทิตย์แบบนี้นะคะหมดเวลาของรายการแล้วค่ะรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกรมศิลปากรพบภาพเขียนสีแห่งใหม่ที่ถ้ำผาเวียงคาดอายุราว 4,000 ปีเป็นแหล่งวัฒนธรรมคุณค่าทางประวัติศาสตร์สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นางสาวทิพวรรณวงศ์อัศไพบูลย์นักโบราณคดีชำนาญการสังกัดสำนักศิลปากรที่8ขอนแก่นพร้อมด้วยทีมเข้าสำรวจถ้ำผาเวียงจังหวัดหนองบัวลำพูคาดมีอายุราว 4,000 ปีโดยบริเวณผนังหน้าผาทางเข้าถ้ำพบภาพเขียนสีของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยังพบรอยฝ่ามือของผู้ใหญ่และรอยฝ่ามือเด็กสะท้อนถึงถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ยุคโบราณบริเวณใกล้เคียงยังพบเศษภาชนะดินเผาที่มีลวดลายขีดเส้นคล้ายกับโบราณวัตถุที่พบในแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีภายในถ้ำพบเศษชิ้นส่วนของกระดูกโบราณเจ้าหน้าที่ได้มีการบันทึกภาพถ่ายเก็บข้อมูลไว้เป็นหลักฐานในการที่จะจัดทำรายงานในการตรวจสอบที่เป็นหลักฐานทางโบราณคดีเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุต่อไปทิศทางข่าวสัปดาห์นี้ยังเกาะติดกรณีการจัดระเบียบ Data Center และติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2570วาระ2และ3คุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการออกเดินทางตั้งแต่วันที่7กันยายนนี้เพื่อร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ในนามรัฐบาลไทยติดตามกระแสสังคมและนโยบายภาครัฐต่อเนื่องหลังหลายฝ่ายทั้งภาคประชาชนและพรรคฝ่ายค้านที่ให้ภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบเร่งปรับปรุงกฎหมายควบคุมอาคารกฎหมายผังเมืองและการทำ EIA สำหรับการตั้งศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Data Center เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนเนื่องจากกฎหมายของไทยยังคงมีช่องโหว่ในประเด็นนี้วันที่7ถึง9กันยายนนี้สภานัดถกงบประมาณปี70วาระ2 3ซึ่งคณะกรรมการสามัญพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วรองนายกศิริศักดิ์พร้อมด้วยนายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เตรียมบินเยือนมาเลเซีย 6-7 กันยายนนี้ติดตามและขยายผลในประเด็นที่ผู้นำสองประเทศได้หารือกันในการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้โดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกันหลังการเจรจาไม่ยุติการรถไฟแห่งประเทศไทยเสนอให้ CP เดินรถ Airport Rail Link ต่ออีก1ปีพร้อมทวงหนี้ค่าสิทธิค้างชำระแต่ CP ไม่รับปากโดยต้องลุ้นการเจรจาอีกรอบในวันที่7กันยายนนี้ก่อนจะถึงเส้นตายสิ้นเดือนกันยายนและต้องส่งกำลังใจถึงทัพนักกีฬาไทยร่วมแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20และเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยเริ่มการถ่ายทอดสดให้คนไทยได้รับชมร่วมเชียร์กันในบางชนิดกีฬาตั้งแต่วันที่10กันยายนก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนกระทั่งถึงพิธีปิดในวันที่4ตุลาคมโดยสามารถรับชมได้ผ่าน7ช่องทีวีดิจิทัลขณะที่เอเชียนพาราเกมครั้งที่5ต้นเดือนตุลาคมรับชมได้ทาง AIS Play ทุกช่องทางสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: เพราะทุกความจริงสามารถพิสูจน์ได้ด้วยข้อมูลและหลักฐานที่ชัดเจนอย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกพบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
0: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
5: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
6: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
6: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
7: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
6: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
8: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
9: ร้านกำนันมานะ
8: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
9: ร้านกำนันมานะ
8: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
9: ร้านกำนันมานะ
8: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
10: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
11: Beautiful Music
10: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

0: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินเพ็ญทาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: วันแห่งความรักสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในชีวิตประจำวันเราต้องเจอสิ่งต่างๆมากมายมีอารมณ์หลากหลายเข้ามากระทบใจอย่าปล่อยให้ใจวันไหวไปตามกระแสอารมณ์นั้นแต่ควรเลือกเก็บเกี่ยวแต่สิ่งที่ดีเอาไว้ในใจสิ่งใดที่นึกถึงแล้วทำให้ใจขุ่นมัวเศร้าหมองก็ไม่ควรนึกถึงปล่อยให้มันผ่านเลยไปเหมือนสายน้ำที่ไม่มีวันไหลกลับแม้สิ่งที่เป็นความหวังในอนาคตซึ่งยังมาไม่ถึงก็ไม่ควรคาดหวังจนเกิดความทุกข์กังวลใจควรมีชีวิตอยู่กับเวลาปัจจุบันทำวันนี้เวลานี้ให้ดีที่สุดให้เป็นวันแห่งความรักวันแห่งความสุขท่วมใจทุกอย่างขึ้นอยู่กับใจของเราและตัวของเราเองค่ะเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้มีเพียงน้อยนิดจงใช้เวลาทุกอนุวินาทีให้เกิดประโยชน์และคุณค่าสูงสุดโดยเฉพาะต่อผู้ที่เป็นที่รักของเราเมื่อปลายแสงสนธยาสุดท้ายของชีวิตมาเยือนจะได้ไม่ต้องมานั่งสุดแสนเสียดายว่าเราได้ปล่อยให้วันเวลาแห่งความรักผ่านไปอย่างไร้ค่าไม่เคยทำสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่คนที่เรารักเลยเพราะว่าความรักคือการให้ด้วยความปรารถนาดีอย่างบริสุทธิ์ใจให้อย่างต่อเนื่องและเต็มหัวใจให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังที่สำคัญเราควรให้อภัยต่อคนที่เรารักหรือว่าให้อภัยต่อผู้อื่นเสมอในยามที่เขาทำผิดพลาดหรือว่าล่วงเกินเราเหมือนน้ำประสานแผ่นดินที่แยกแตกระแหงให้เป็นพื้นแผ่นเดียวกันฉันนั้นแล้วสักวันหนึ่งเราจะซาบซึ้งถึงคำว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักผู้ให้ย่อมเข้าถึงต้นทางแห่งความสุขที่แท้จริงและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: วิธีแก้ความตระหนี่ในใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเราเคยสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่าทำไมบางคนเป็นที่รักของคนรอบข้างตอบได้เลยนะคะว่าเพราะว่าเขาเนี่ยเข้าถึงต้นทางของการให้รู้จักตัดความตระหนี่ออกจากใจค่ะแต่คนบางคนนะคะกลับเห็นแก่ได้จนถึงกับโลภอยากได้ของของคนอื่นในทางที่ไม่ชอบทีเดียวหรือไม่ถึงกับโลภอยากได้ของของใครหรอกนะคะเพราะว่าของของตัวเองก็มีมากอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อเห็นใครตกทุกข์ได้ยากก็ไม่อยากจะแบ่งปันข้าวของให้เพราะว่ามีความตระหนี่อยู่ในใจสูงค่ะความตระหนี่นี้นะคะได้สร้างความเสียหายตัดโอกาสดีๆในชีวิตของคนเราไปอย่างน่าเสียดายตั้งแต่ตัดทางสร้างบุญบารมีของตัวเองตัดเพื่อนดีๆออกไปจากชีวิตตัดความสะดวกสบายอันควรมี
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับอดีตกกต.สมชัยตั้งข้อสังเกตการทำงานอนุกรรมการวินิจฉัยคดีหัวสว.ชุด36ของกกต.สักครู่กลับมาติดตามครับ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Big Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Big Quick ต่อที่1อย่างละสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
1: wow.
0: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Big Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Big Quick ทุกสาขา
2: อดีตกกต.สมชัยตั้งข้อสังเกตอนุกรรมการวินิจฉัยคดีหัวสว.ชุด36ของกกต.ตีกรอบการพิจารณาวันส่งผลให้ฝ่ายการเมืองหลุดคดีที่กกต.ชี้แจงคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
3: นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งพร้อมส.ส.พรรคประชาชนร่วมเสวนาตรวจสอบการทำงานของกกต.และดีเอสไอโดยมองว่าคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่26ทำงานตามกฎหมายและมีเจ้าหน้าที่ดีเอสไอร่วมตรวจสอบทำให้ได้หลักฐานเชิงลึกหากหลักฐานไม่เพียงพอก็สามารถเสนอให้ยกคำร้องได้ส่วนอนุชุดที่36ซึ่งทำหน้าที่พิจารณาสำนวนนายสมชัยตั้งคำถามถึงคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญของกรรมการในชุดนี้รวมถึงวิธีการพิจารณาคดีโดยระบุว่าไม่ได้เลือกชุดที่26ซึ่งเป็นผู้สอบสวนโดยตรงมาชี้แจงและไม่ได้ขอดูหลักฐานจำนวนมากทำให้การฟ้องร้องผู้กระทำผิดคลาดเคลื่อนนายสมชัยยังเป็นห่วงการตีความเรื่องเจตนาหากผู้สมัครสว.อ้างว่าไม่รู้หรือไม่ได้ต้องการเข้ามาเกี่ยวข้องอาจทำให้ไม่เข้าองค์ประกอบความผิดและผู้เกี่ยวข้องอาจหลุดจากคดีรวมถึงทำให้ตรวจสอบความเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองได้ยากจึงเรียกร้องให้กกต.ชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีเปิดงาน60ปีชมรม9สมาคมจีนย้ำไทยจีนพี่น้องสู่หุ้นส่วนสร้างอนาคตเชื่อมคนรุ่นใหม่ธุรกิจเทคโนโลยีคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาชมรม9สมาคมจีนในประเทศไทยโดยมีอุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยคณะกรรมการหอการค้าไทยจีนและพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเปิดงานยกย่องบทบาทของชมรม9สมาคมจีนตลอด6ทศวรรษที่ผ่านมาว่าเป็นทั้งศูนย์รวมจิตใจเครือข่ายทางธุรกิจและสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งซึ่งช่วยสร้างประโยชน์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยมาโดยตลอดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงผลสำเร็จจากการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งนำไปสู่การลงนาม MOU ถึง15ฉบับและเป็นการเปิดสำนักงาน BOI แห่งใหม่ที่นครเฉิงตูเพื่อดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นเซมิคอนดักเตอร์ AI และยานยนต์พลังงานใหม่พร้อมเน้นย้ำถึงคำกล่าวของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ว่าไทยจีนครอบครัวเดียวกันโดยฝากให้สมาคมจีนร่วมกันต่อยอดสะพานความสัมพันธ์ไปสู่คนรุ่นใหม่เพื่อยกระดับจากคำว่าพี่น้องกันไปสู่การเป็นหุ้นส่วนที่กำลังสร้างอนาคตร่วมกันอย่างยั่งยืนณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือปคม.เข้าจับกลุ่มนายยานภัทรอายุ32ปีได้ที่บ้านพักแห่ง1เขตคลองสามวาหลังพบความเคลื่อนไหวบนแพลตฟอร์ม X ของบัญชีผู้ใช้บูม Axio หรือบูม58ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 300,000 รายเผยแพร่คลิปลามกและเชิญชวนเข้ากลุ่มลับสมัครสมาชิก OnlyFans เพื่อรับชมเนื้อหาแบบเต็มทำประมาณ4คลิปต่อเดือนทำมาแล้ว3ปีและพบหลักฐานการเผยแพร่คลิปลามกอนาจารหญิงอายุ17ปีนำไปจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และจากการตรวจสอบของกลางเจ้าหน้าที่พบไฟล์ภาพและคลิปวิดีโอจำนวนมากรวมถึงหลักฐานการรับเงินค่าสมาชิกจากแพลตฟอร์ม OnlyFans โดยพบว่าผู้ต้องหามีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายสื่อลามกผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าวรวมกว่า3ล้านบาทจึงได้ควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
5: แยกขยะก่อนทิ้งช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกอง
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
7: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
8: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
10: ร้านกำนันมานะ
9: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
10: ร้านกำนันมานะ
9: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
10: ร้านกำนันมานะ
9: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ

0: ียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดย
2: เปิ

0: หอม
1: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @ QDaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: คนลุกทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฟังเพลงฮิตที่ติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
5: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่คนลุกทุ่งร้อยสามโดยอัลบาโลนคอลลาเจนดูดซึมง่ายแก้ปัญหาปวดเข่าเห็นผลชัดเจนโทร02-857-5119

0: างกับคัดตึง
1: เมื่อไหร่ให้จำไว้อย่ามองตราเชื้อเอมครบสูตรตำรับไทยไทยสดเสล็ดพังพรตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชื้อเอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10 บาททุกชิ้น

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ปลอดภัยถ้าคนไทยรู้รักสามัคคี
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นธีรบุตรชุ่มจิต
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
3: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
6: ร้านกำนันมานะ
5: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
6: ร้านกำนันมานะ
5: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
6: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณรับประทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เสพติด
1: นี่พวกเราในช่วง 3-4 เดือนมานี่นะรู้สึกไหมว่าคนในหมู่บ้านเราดูมีความสุขกันมากขึ้น
2: อ่ะซาว่าก็รู้สึกนะดูทุกคนรักใคร่กันเลยนะนี่เป็นพ่อผู้ใหญ่นั่งแล้วช่วยดูแลลูกบ้างเป็นอย่างดีมีเรื่องลิก็มาบอกมาเล่าเสมอเลย
1: ที่พูดเนี้ยไม่ได้ให้มาชมฉันแต่อยากให้ทุกคนสังเกตตั้งแต่หมู่บ้านเราไม่มีผู้เสพยาเสพติดพระสงฆ์ไปบำบัดเรียบร้อยกลับมาอยู่บ้านพวกเราก็ช่วยกันให้กำลังใจให้โอกาสมันได้อยู่ร่วมกันในชุมชนของเราเห็นไหมความสุขมันก็เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคน
3: จริงสิฉันก็ไม่ต้องคอยระแวดระวังว่าลูกหลานจะไปติดยาไหมใครจะมาลักขโมยของไหมอุ้ยมีเวลาไปดูละครทีวีสบายจริงๆจ้า
1: แล้วแต่ล่ะได้อะไรบ้าง
2: เขาว่าล่ะไล่ลูกค้าเพิ่มคงมานั่งคุยกันที่ร้านกาแฟว่าเต็มทุกวันใครลิบใครเลยก็แจกฟรีโอ้ชอบชอบชอบชอบ
1: แม่แต่นี่งกจริงๆเออดีแล้วไอ้นงล่ะ
2: นงอะไรครับเวลามีคนมาตลาดมากขึ้นเนี่ยก็มาใช้บริการวินนงมากขึ้นนะผู้ใหญ่เขาชอบไปรุ่นรวยอ่ะ
1: แล้วในมุมกับกันการที่เราให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดได้แล้วเนี่ยนะเขาเองก็มีชีวิตที่ดีขึ้นมีงานทำได้เรียนหนังสือต่อคนในชุมชนยอมรับให้โอกาสฉันว่ามันก็ดีกับผู้คนนั่นนะ
2: ว่าก็เห็นด้วยแล้วต้องช่วยกันซักซองประคับประคองไม่ให้คงกลับไปเสพอีกคงใหม่ก็ไม่ให้เสพยาเพิ่ม
1: ฉันว่าจะเสนอนายอำเภอให้เราเป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านอื่นจะได้มีความสุขแบบคนบ้านเราแล้วลองนึกดูนะถ้าทุกหมู่บ้านทุกชุมชนทำจริงๆแบบของเรายาเสพติดมันก็ต้องหมดไปเงินที่มาใช้แก้ปัญหายาเสพติดก็จะได้เอาไปใช้พัฒนาประเทศ
2: อ่ะผู้ใหญ่เอาจริงเหรอพอมีคงมาลุงงานให้แวะที่ร้านไว้เลยนะจะได้ขายเลย
3: โอ้ยมีผลประโยชน์ตลอดเลยนะแต่เนี่ย
2: เจ้ากระพริกนี่ว่าแค่อยากช่วยผู้ร้ายเป็นห้องรับแขกบ้างแขกเมืองก็เท่านั้นเอง
1: ถ้าอย่างนั้นตอนนี้ทุกคนก็เห็นตรงกันแล้วสินะว่าให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดไม่ได้มีประโยชน์กับเขาฝ่ายเดียวพวกเราทุกคนก็ได้ประโยชน์ได้อันนี้สองด้วยเช่นกัน
2: ทุกคนนะวันนี้ว่ามีความสุขอ่ะใครอยากกินอะไรสั่งมาว่าเล้งเองเดี๋ยวเก็บตังค์ทีหลัง
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการให้อภัยให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดที่อาศัยอยู่ในชุมชนในหมู่บ้านของเรานับเป็นการลดจำนวนผู้เสพยังได้ผลดีเยี่ยมแต่จะต้องทำควบคู่ไปกับการป้องกันไม่ให้มีผู้เสพรายใหม่เมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่มีตามไปด้วยเพียงเท่านี้ชุมชนหมู่บ้านของเราก็จะมีแต่ความสุขข้อสำคัญคือทุกคนในชุมชนต้องช่วยกันทำอย่างจริงจัง
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารัก
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์อธิษฐานบารมีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตามประเพณีชาวพุทธนั้นเมื่อทำบุญกุศลแล้วก็จะตั้งจิตอธิษฐานกำกับด้วยอันที่จริงนะคะเวลาเราทำบุญทำกุศลครั้งใดถึงไม่ตั้งจิตอธิษฐานก็ได้บุญอยู่แล้วแต่ที่เขาอธิษฐานกันก็เป็นการตั้งเจตนาแน่วแน่ลงไปเมื่อถึงคราวบุญส่งผลก็จะได้ผลบุญตรงตามความปรารถนาอย่างเช่นเราเป็นคนที่ให้ทานถึงคราวที่ผลบุญส่งผลคือทำให้เราเป็นคนที่ร่ำรวยแต่ถ้าไม่อธิษฐานกำกับเราอาจจะเป็นคนรวยที่มีความเห็นผิดยังเป็นคนเจ้าโทสะมีโอกาสที่จะเอาความร่ำรวยไปใช้ในทางที่ผิดคือใครขวางทางชีวิตก็เล่นงานเขาถึงเป็นถึงตายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะปู่ย่าตายายจึงสอนให้ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อเป็นการเตือนสติตัวเราเอาไว้นะคะว่าจะได้ไม่ไปถลำในทางที่ไม่ดีเช่นถ้าเราอธิษฐานว่าด้วยอำนาจทานที่ข้าพเจ้าทำเอาไว้ดีแล้วขอให้บุญกุศลนี้ส่งผลให้ข้าพเจ้าเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิมีสมบัติเกิดขึ้นได้ง่ายไม่เป็นคนเจ้าโทสะถ้าหมั่นอธิษฐานอย่างนี้บ่อยๆนะคะก็เป็นการเตือนตัวเองไม่ให้มีโทสะเข้าครอบงำหรือเวลามีอารมณ์โกรธก็สามารถที่จะยับยั้งตัวเองได้เร็วการอธิษฐานจึงมีส่วนดีอย่างนี้นี่เองค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการอธิษฐานเป็นบารมีอย่างหนึ่งเราเรียกว่าอธิษฐานบารมีการอธิษฐานคือการตั้งเป้าหมายหรือโครงการระยะยาวนั่นเองแม้ในทางโลกเวลาเราจะทำอะไรก็ตามถ้าได้ตั้งโครงการเอาไว้แล้วนะคะก็จะทำให้งานนั้นสำเร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายไม่ใช่ทำอย่างไร้จุดหมายหรือเริ่มต้นทำเรื่องหนึ่งแต่สุดท้ายท้ายสุดกลับไปเป็นอีกเรื่องหนึ่งในการทำบุญทุกครั้งนะคะการอธิษฐานจิตจึงมีความจำเป็นและโปรดระลึกไว้เสมอว่าการอธิษฐานที่ถูกต้องนั้นต้องตั้งความปรารถนาไว้ในสิ่งที่ชอบที่ควรที่เกิดประโยชน์สุขต่อตัวเองและผู้อื่นนะคะทำบุญครั้งต่อไปอย่าลืมอธิษฐานนะคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมปัตตานีเชิญตัวบุคคลในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
6: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: เติมนี้

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สนับสนุนโดย
2: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
3: หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีโดยเชิญตัวนายมูฮัมหมัดรูดีนเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายโดยลงบันทึกการควบคุมตัวณสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงก่อนนำตัวเข้ารับการตรวจร่างกายณโรงพยาบาลทุ่งยางแดงและนำตัวส่งศูนย์ซักถามหน่วยข่าวกรองทางทหารจังหวัดชายแดนใต้ส่วนหน้าเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนและเป็นหลักประกันด้านสิทธิของผู้ถูกเชิญตัวโดยเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ถูกเชิญตัวรวมถึงยึดหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำสั่งพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน2569ย้ำปัญหากระทบทั้งระบบต้องใช้เทคโนโลยีเปิดข้อมูลคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: นายชาชาศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน2569ภายใต้แนวคิดโกงได้แก้ได้และร่วมเสวนาในหัวข้อใครโกงใครแก้โดยมีการระบุว่าปัญหาคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขได้หากมองและปรับเปลี่ยนทั้งระบบนิเวศของการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนโดยระบุว่าการป้องกันการทุจริตต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการแต่งตั้งบุคลากรเพื่อคัดกรองคนดีเข้าสู่อำนาจควบคู่กับการลดช่องโหว่ในการใช้ดุลพินิจและระเบียบที่ล้าสมัยโดยกรุงเทพมหานครได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาอาทิเช่นการเปิดยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างผ่านระบบออนไลน์ซึ่งช่วยลดระยะเวลาดำเนินการจาก45วันเหลือเพียง14วันรวมทั้งใช้แพลตฟอร์ม Traffic Frondo ในช่องทางกรุงเทพโปร่งใสเพื่อให้ประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสโดยคุ้มครองข้อมูลผู้แจ้งนอกจากนี้ทางกรุงเทพมหานครยังมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ Open Data ด้านงบประมาณและการดำเนินงานตลอดจนนำ AI มาช่วยตรวจจับความผิดปกติเพื่อให้องค์กรอิสระและประชาชนสามารถเข้ามาร่วมตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันผู้ว่าชาติชาติระบุว่าการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันจะต้องอาศัยความจริงใจตั้งแต่ระดับผู้นำจนถึงเจ้าหน้าที่รวมถึงความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคนอย่ารอให้ผู้อื่นลงมือทำแต่ต้องเริ่มจากส่วนของตนเองเพื่อคืนความศรัทธาและความเชื่อมั่นให้กับระบบต่อไปวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ช่วยเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์โดนบังคับข่มขู่ให้สร้างเรื่องหลอกผู้ปกครองโอนเงินอ้างทุนเรียนคุณณัฐทิพย์สุดาตัวรักษารายงานครับ
5: ศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์เขาช่วยเหลือนักศึกษาที่ถูกข่มขู่ว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดพอบังคับให้โอนเงินและทรัพย์สินมีค่าสามารถเข้าช่วยเหลือผู้เสียหายไว้ได้3เคสทั้ง3เคสถูกข่มขู่ในลักษณะเดียวกันคือปลอมเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายโทรศัพท์แจ้งว่ามีบุคคลอื่นนำชื่อและหมายเลขบัตรประชาชนไปเปิดซิมการ์ดโอนสายให้คุยกับตำรวจปลอมบังคับให้เพิ่มเพื่อนทางแอปพลิเคชัน LINE เพื่อวิดีโอคอลพูดคุยซึ่งต้องโอนเงินที่มีอยู่ทั้งหมดในธนาคารเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์หากไม่อยากถูกดำเนินคดีและสั่งให้เหยื่อตัดขาดการติดต่อจากบุคคลรอบข้างรวมความเสียหายทั้ง3เคสเกือบ3ล้านบาททั้งนี้เจ้าหน้าที่ขอเตือนภัยน้องๆ นักศึกษาอย่าหลงเชื่อพฤติกรรมของมิจฉาชีพในลักษณะอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะตำรวจปปง.และ DSI ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงจะไม่มีการโทรศัพท์มาหาไม่ส่งเอกสารราชการรวมถึงหมายจับและหมายเรียกต่างๆทางไลน์เด็ดขาดไม่มีการวิดีโอคอลเพื่อสอบสวนหรือขอข้อมูลหรือควบคุมตัวและที่สำคัญจะไม่มีการบังคับให้โอนเงินหรือนำทรัพย์สินมีค่าไปให้ณัฐสุดาตรักษารายงานค่ะ
6: ความสุขกับการออกกำลังกายที่ชื่นชอบจะช่วยให้คุณมีสุขภาพกายที่แข็งแรงจิตใจแจ่มใสพร้อมเจอกับเรื่องราวที่ท้าทายได้ตลอดทั้งวันศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
3: ับฟัง
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
11: ร้านกำนันมานะ
10: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
11: ร้านกำนันมานะ
10: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ทำบุญด้วยเงินที่ลูกให้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคุณป้าท่านหนึ่งอายุประมาณ60ปีสุขภาพไม่แข็งแรงนักท่านมีลูกสาว2คนเป็นโสดทั้งคู่ลูกสาวคนโตรับราชการคนเล็กทำงานบริษัทที่อยู่ใกล้บ้านทุกเช้าระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์คุณป้าท่านนี้จะยืนรอใส่บาตรที่หน้าบ้านกับลูกสาวคนเล็กส่วนลูกสาวคนโตจะรีบออกจากบ้านไปแต่เช้าเพราะว่าที่ทำงานอยู่ไกลครั้นเช้าวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์3คนแม่ลูกก็จะใส่บาตรด้วยกันค่ะเฉลี่ยแล้วประมาณเดือนละครั้งลูกสาวทั้งสองจะพาคุณแม่ไปเที่ยวชมโบราณสถานไปทำบุญตามวัดต่างๆแล้วก็ไปพักผ่อนตามชายทะเลหรือว่าตามสถานที่พักตากอากาศเชิงเขาจากสภาพการที่เล่าคุณป้าท่านนี้น่าจะมีความสุขดีนะคะแต่ปรากฏว่าท่านกลับไม่ค่อยเบิกบานแถมมีอาการเป็นกังวลชอบกลอยู่วันหนึ่งขณะที่พักผ่อนตากอากาศด้วยกันลูกสาวทั้งสองก็ชวนคุณแม่คุยด้วยเรื่องต่างๆค่ะครั้งนี้ลูกสาวได้ทราบสาเหตุที่คุณแม่เป็นกังวลเพราะว่าท่านคิดว่าแม้นท่านจะได้ทำบุญแล้วก็ได้ตักบาตรเป็นประจำแต่เงินและข้าวของเหล่านั้นท่านไม่ได้หามาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของตนเป็นเงินและของที่ลูกๆให้มาท่านคงได้บุญไม่มากแม่ทำบุญด้วยเงินที่ลูกให้แม่จะได้บุญไหมลูกสาวฝากคำถามนี้ให้เพื่อนช่วยไปถามพระอาจารย์นะคะเพื่อนก็ได้นำคำตอบมาฝากบอกต่อค่ะว่าเงินที่ลูกๆให้แม่เป็นสิทธิ์ของแม่แล้วแม่นำไปทำบุญแม่ก็ได้บุญแม่นำไปทำบาปแม่ก็ได้บาปลูกนำคำตอบนี้มาให้คุณแม่ฟังและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะคุณป้าท่านนี้จึงทำบุญอย่างมีความสุขและเบิกบานใจมากค่ะคุณผู้ฟังที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่อย่าลืมดูแลท่านเพราะว่าท่านเป็นพระในบ้านแล้วก็ให้เงินให้ทองท่านได้ใช้เพื่อที่ท่านจะได้ทำบุญด้วยนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจอจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาเดี๋ยวก็ลอย

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: าผู้ใหญ่ฉันมาแล้วจะไปไหนแล้วนั่นน่ะ
1: อุ๊ยสายแล้วสายลกเจ๊กุหลาบ
0: งั้นเก็บใครไว้ล่ะผู้ใหญ่อุ๊ยอุ๊ยดูสิรีบร้อนซะจนลืมปิดประตูจะตายนะเอ้ย
1: ไม่เป็นไรนี่ส้มจุกก็อยู่บ้านแล้วเจ๊ก็มาทำหน้าทำตาอายทำไมล่ะแค่ขาดลืมปิดประตูบ้านแค่นั้น
0: ประตูบ้านนะฉันไม่อายหรอกผู้ใหญ่แต่ประตูจูกรูเนี่ยเอาอะ
2: เจ๊กุหลาบหมายถึงว่าผู้ใหญ่อะลืมรูดซิปครับวัยรุ่นอายอะ
1: คือฉันรีบไปหน่อยอ่ะโหไอ้โหน่งแล้วก็ไม่รีบบอกเนี่ยนะนัดกับอาจารย์ใหญ่ไว้จะไปคุยเรื่องไอ้ขวัญหน่อยมันเลิกยาได้แล้วก็จะให้มันเรียนต่อม.5
0: แหมผู้ใหญ่เด็กมันเกเรไปแล้วมันจะเรียนได้เหรอเดี๋ยวก็ไปสร้างปัญหาให้โรงเรียนอีกหรออ
1: ่ะพอเอาอีกแล้วคิดแบบนี้อีกแล้วโรงเรียนมีหน้าที่ให้ความรู้นักเรียนอาจารย์ผู้บริหารโรงเรียนก็มีหน้าที่ดูแลนักเรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษาจะมาคิดปิดกั้นโอกาสทางการศึกษาไม่ได้จะผลักสายให้โรงเรียนอื่นก็ไม่ได้ทำให้เด็กที่มันเคยติดยาแต่วันนี้มันเลิกแล้วจะไม่ให้โอกาสมันเลยเหรอ
0: แหมผู้ใหญ่ของขึ้นเชียร์ฉันก็แค่ถามดูอ่ะ
1: ก็นี่ไงฉันก็อธิบายให้ฟังหลายครั้งแล้วไงเดี๋ยวจะไปคิดปิดกั้นเด็กมันคนเป็นครูบาอาจารย์เขาไม่คิดใจแคบกันหรอกเด็กมันกลับตัวเลิกยาได้แล้วจะเหยียบย่ำซ้ำเติมไม่ให้ชีวิตมันได้งูหัวขึ้นมาเลยหรือไง
2: แล้วถ้ามีโรงเรียนบางแห่งอ่ะคิดอย่างเงี้ยผู้ใหญ่อ้างโน่นอ้างนี่สุดท้ายก็คือไม่รับเด็กกลุ่มนี้กลับไปเรียนอ่ะวัยรุ่นแสงอ่ะ
1: แล้วอย่างนี้มันจะแก้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กได้ยังไงถ้าบุคลากรทางการศึกษาคิดกันแบบเนี้ยนโยบายรัฐบาลเขาก็ประกาศชัดอยู่ว่าต้องให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดเขาก็เป็นคนมีสิทธิ์ที่จะ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
4: วิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
3: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1อย่างละสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
4: wow.
3: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
2: สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ฤทธิ์เปิดพิรุธคณะอนุวินิจฉัยคดีหัวสวชุดที่36มีธงการเมืองขณะอดีตกกต.สมชัยตั้งข้อสังเกตอนุวินิจฉัยคดีหัวสวชุด36ตีกรอบการพิจารณาวันส่งผลให้ฝ่ายการเมืองหลุดคดีชี้กกต.ต้องชี้แจงยิ่งชีพประกาศกิจกรรมสุดท้ายสั่งฟ้องสวชวนประชาชนร่วมเดินรณรงค์จากรัชดาไปหอศิลป์13กันยายนนี้ก่อนกกต.นัดลงมติคดีหัวสว14กันยายนสภานัดพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2570วาระที่2และ3วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาท 7-9 กันยายนกรมควบคุมมลพิษลุยกำจัดน้ำมันปนเปื้อน Data Center พระราม9เร่งสกัดไม่ให้ไหลลงคลองพร้อมตรวจซ้ำหลังทำความสะอาดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งปราบภัยทะเบียนล้างช่องโหว่ทั้งระบบไล่ถึงต้นต่อเอาผิดเจ้าหน้าที่เอี่ยวทำผิดโฆษกรัฐบาลเผยรัฐบาลทำจริงนโยบายทหารอาสาตามที่แถลงต่อสภาชวนคนรุ่นใหม่สมัครรับใช้ประเทศเปิด4โอกาสสร้างอนาคตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน2569ย้ำปัญหาทุจริตกระทบทั้งระบบต้องใช้เทคโนโลยีเปิดข้อมูลลดการใช้ดุลพินิจทูตไทยประจำกรุงปารีสโต้กับกัมพูชายืนยันไม่เคยแทรกแซงการประชุมกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสตั้งข้อสังเกตเจตนาปล่อยข่าวขอเลิกบิดเบือนข้อเท็จจริงหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมปัตตานีสนธิกำลังหน่วยที่เกี่ยวข้องเชิญตัวบุคคลในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ช่วยเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลังโดนบังคับข่มขู่ให้สร้างเรื่องหลอกผู้ปกครองโอนเงินอ้างทุนเรียนสูญเงินนับล้านบาทปคม.บุกจับอินฟูดังผู้ติดตามนับแสนล่อลวงเด็ก17ผลิตสื่อลามกส่งขายสมาชิก OnlyFans กวาดรายได้กว่า3ล้านบาทสวนดุสิตโพเผยผลสำรวจคนไทยทั่วประเทศกังวลน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มมากที่สุด 84.29% ขณะที่เกินครึ่งไม่เชื่อมั่นรัฐบาลรับมือได้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสร็จภารกิจฟื้นฟูน่านศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายปิดท้ายถอนกำลังเครื่องจักรกลกลับที่ตั้งส่งคืนเมืองน่านน่าอยู่สู่ประชาชนกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีอับราฮัมลินคอนถอนสมอออกเดินทางจากประเทศไทยแล้วผู้บังคับการเรือขอบคุณไมตรีจิตชาวไทยให้การต้อนรับอบอุ่นปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่า76จังหวัดในอำเภอ878อำเภอและอปท.ทั่วประเทศร่วมจัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนประดับธงชาติไทยที่ตั้งหน่วยงานสร้างพลังความรู้รักสามัคคีคนในชาติกรมศิลปากรพบภาพเขียนสีแห่งใหม่ที่ถ้ำผาเวียงคาดอายุราว 4,000 ปีเป็นแหล่งวัฒนธรรมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอีสาน
2: ขับรถอย่างปลอดภัยควรใส่ใจกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา20
3: สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7982 081

0: to chartradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
1: Beautiful Music

The Power of Love เสียงของ Dame Shirley Bassey มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันอาทิตย์ที่เราอยู่กับบุคคลต้นแบบ Sunday Special บุคคลพิเศษของเรา Dame Shirley Bassey เอพิโซดที่47มาถึงเพลงที่ท่านเคยบันทึกเสียงเอาไว้และเริ่มต้นด้วยอักษร T The Power of Love เป็นงานการประพันธ์ร่วมกันของนักแต่งเพลงหลายคนเลยนะครับตั้งแต่ Gunther Mend Candy Derut Jennifer Rush และ Mary Susan Applegate Jennifer Rush เป็นผู้บันทึกเสียงเพลงนี้เอาไว้ในปี2527เป็นงานที่โด่งดังเป็นพลุแตกไปทั่วโลกและเพลง The Power of Love ก็ถูกนำไป cover ใหม่โดยศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งหลายมากมายรวมทั้งซีลีนดิออนในยุคต่อมาเดมชิลลี่แบสซี่บันทึกเสียงเพลงนี้ไว้ในปี2534เพลงที่เล่าเรื่องราวความรักที่ยิ่งใหญ่ลึกซึ้งและทรงพลังจนสามารถที่จะเยียวยาปกป้องและนำพาให้คู่รักนั้นก้าวข้ามผ่านความมืดมนหรืออุปสรรคทั้งปวงในยามที่ชีวิตอ่อนแอถ่ายทอดผ่านเสียงร้องอันทรงพลังและเปลี่ยนด้วยอารมณ์ดราม่าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเดมชิลลี่แบสซี่ในเพลงมีคำศัพท์ที่น่าสนใจหลายเพลงนะครับอย่างคำว่า shelter ซึ่งปกติแล้วจะแปลว่าที่หลบภัยหรือที่พักพิงแต่ในบริบทของเพลงคำนี้หมายถึงคนรักที่เป็นคนที่เราพึ่งได้คนที่ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยเพลงนี้จะเขียนด้วยการใช้ modal verbs หรือกริยาช่วยแสดงความสามารถและความเป็นไปได้อย่าง can และ will อย่างประโยคในเพลง I can't wait till I see you again หรือ will be holding on forever และก็มีรูปประโยคลักษณะ imperative sentence คือการใช้คำกริยาเป็นคำเริ่มต้นของประโยคกลายเป็นประโยคคำสั่งและขอร้องเชิญอ้อนวอนไปด้วยในตัวนะครับอย่าง Take me in your wings ใช้สื่ออารมณ์ความรู้สึกพึ่งพาและต้องการความปลอดภัยจากคนรักเพลงมีประโยคหลายประโยคนะครับที่สามารถที่จะจดจำไปใช้ได้ในชีวิตจริงอย่าง I am your lady and you are my man หรือถ้าเป็นผู้ชายพูดก็ I am your man you are my ladyผมคือคนรักของคุณและคุณก็คือภรรยาของผมหวานเลยใช่ไหมครับหรืออย่างประโยคนี้คำนี้ with you there's nothing I can't face ถ้ามีเธออยู่เคียงข้างไม่มีอะไรที่ฉันจะต้องกลัวใช้บอกคนรักได้เลยว่าเขาคือพลังใจอันสำคัญหรืออย่างประโยคนี้ hold me close and never let me go ให้พูดในยามที่ต้องการความอบอุ่นหรือต้องการจะแบบออดอ้อนออดสอดกันนะครับและก่อนที่เราจะไปฟังเสียงของท่านผู้หญิงเชอร์รี่แบสซี่กันต่อ Beautiful Music เชิญชวนคุณผู้ฟังน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยการอัญเชิญพระราชาทะเลขาของรัชกาลราชการที่5พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสวภาพงศ์ศรีพระบรมราชินีนาถในคราวเสด็จเยือนโลกมาอ่านให้คุณได้ฟังกันนะครับพระราชหัตถเลขาลงวันพระหัสบดีที่6พฤษภาคมตอนที่5พรุ่งนี้จะต้องตื่นแต่เช้าและแต่งตัวโก้ไปยังค่ําเพราะเจ้าเมืองจะมาส่งและแอดดิกงจะมาไปด้วยตั้งแต่บ่ายมาร้อนขึ้นทุกทีจนจอดยิ่งร้อนมากปรอดถึง85มันเปลี่ยนกันเร็วเต็มทีออกปวดหัวหน่อยๆจน4ทุ่มนี้ยังอยู่82เขาว่าเมื่อวันที่8เกิดลมเรียกคำซีนพาทรายฟุ้งตลบไปลมเช่นนี้ถ้าถูกในคลองแล้วไม่มีความสุขอย่างยิ่งจะมีเมื่อใดกำหนดไม่ได้เรื่องอื่นได้เขียนมาต่างหากในพระราชหัตถเลขาฉบับนี้ก็เล่าถึงบรรยากาศแถบทะเลแดงในตะวันออกกลางนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นพื้นที่
ฮอตสปอตเพราะว่าเรื่องของสงครามระหว่างสหรัฐอเมริการ่วมกับอิสราเอลทำสงครามกับอิหร่านเรือมหาจักรีเมืองอิสมาอิลีวันศุกร์ที่7พฤษภาคมถ้าวันใดจะตื่นเช้าแล้วเป็นต้องเกิดความเผอิญเสมหะไม่ออกหลับดึกไปอันมากไม่ได้ปิดหน้าต่างตลอด78มีเรือรบอังกฤษเข้าคลองไปก่อนลำหนึ่งเราดูวิธีที่จะเข้าช้าพอใช้วันนี้ลมพัดผ่านลำคลองเขาว่าถ้าแรงจัดบางทีนำร่องไม่รับนำเพราะกลัวจะซัดเรือเข้าฝั่งพวกที่มาหาเขาว่าดีลมเพียงนี้ไม่เป็นไรจะทำให้ร้อนน้อยมีเรือเช่นออกไปรับเราวานนี้เหมือนกันทั้งคู่แต่งธงทำให้คิดถึงเรือเวสาตรีเหมือนคิดถึงเมียนกนางนวลชุมมาลอยอยู่ริมเรือนับด้วยร้อยเวลาเช้าโมงเศษกัฟเวอร์เนอร์กับแอดดิกงของเกดีฟลงมาเวลาเจ้าเมืองหลับเราสลุดให้13นัดแอดดิกงกับนายทหารบกไปด้วยกับเรายังไม่รู้แน่ว่ายศเขาจะเพียงไรเห็นเดินหน้าเจ้าเมืองและเจ้าเมืองพูดเอ็กเซลเลนซีเช้า2โมงตรงออกเรือฉันขึ้นไปอยู่บนตะพานตลอดมาจนผ่านเรือกันลำหนึ่งลงมากินข้าวเช้าแล้วกลับขึ้นไปอยู่อีกจน5โมงเรือถึงทะเลสาบเรียกบิตเตอร์น้อยจึงได้กลับลงมาจากตะพานฉันคเนใจว่าพอที่จะเล่าให้แม่เล็กฟังได้ว่าที่ดินแลคลองที่ชุดนี้อย่างไรตามที่สังเกตได้ดังนี้ที่ทะเลทรายเหล่านี้เดิมเป็นทะเลน้ำเค็มทั้งสิ้นตื้นขึ้นทุกทีจนกลายเป็นดอนพื้นทะเลเป็นทรายก็เป็นทรายผุยขึ้นมาที่ทรายมากก็สูงหน่อยที่น้อยก็ต่ำเสมอหลังน้ำทะเลบ้างกว่ายังคงมีน้ำตื้นๆบางทีลึกน้ำยังขังอยู่เป็นทะเลสาบคือขาดเป็นห้วงๆไปที่สุดนั้นเรียกว่าบิตเตอร์ใหญ่แลเห็นเป็นทะเลเว้นแต่ไม่ติดต่อกับทะเลแดงจึงเรียกว่าทะเลสาบน้ำคงเค็มอยู่เช่นนั้นส่วนที่ไม่สู้ลึกมากที่ขังเป็นห้วงๆน้ำในนั้นแข็งเป็นเกลือไปโดยมากแต่ดูขาวดาดเป็นทางๆไปบางแห่งเป็นเกลือลึกถึง2วา3วาไม่ต้องเกลี่ยดินแลไม่ต้องไขน้ำเข้าออกว่าที่แท้แล้วคนไม่ต้องช่วยเลยในที่นี้เรียกว่านาเหมือนเราไม่ได้บ่อเกลือเหล่านี้เป็นสมบัติของ government ทั้งนั้นแต่มากเกินต้องการเขาคิดทำลายด้วยอยากจะถมให้สูงอยู่เสมอเหตุดังนี้จึงกล่าวว่าที่เหล่านี้แต่ก่อนเป็นทะเลเรามาต่อพระราชหฤทัยขาวันศุกร์ที่7พฤษภาคมกันในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็อยากจะเรียนให้คุณผู้ฟังทราบว่า Beautiful Musicจะอยู่รับใช้คุณผู้ฟังถึง30กันยายนนี้เท่านั้นทางสถานีวิทยุ FM 94.5 นะครับส่วนทาง suchatradio.com ก็อยู่ต่อไปอีก3เพลงเสียงของเด่งเชอรี่แบสซี่เราไปเริ่มกันที่เพลง The Rhythm Divine เป็นผลงานการร่วมมือกันระหว่างเด่งเชอรี่แบสซี่กับวง Yellow วงอิเล็กทรอนิกส์ป๊อปสัญชาติสวิสเพลงนี้สะท้อนถึงห้วงอารมณ์ของความโหยหาความรักและการรอคอยข้ามกาลเวลาและระยะทางผ่านจังหวะดนตรีที่ล้ำลึกราวกับมนต์สะกดเปรียบเสมือนจังหวะแห่งชีวิตและความรักที่เชื่อมโยงจิตวิญญาณของคนสองคนเข้าไว้ด้วยกันแม้จะต้องเผชิญกับความอ้างว้างเพียงใดก็ตามคำศัพท์ที่น่าสนใจก็คือคำว่า divine divine คำนี้เป็น adjective นะครับหมายถึงความศักดิ์สิทธิ์ยอดเยี่ยมสวยงามเกินบรรยาย The Rhythm Divine เป็นผลงานการประพันธ์ของ Boris Blank ร่วมกับ Dieter Meyer สมาชิกหลักคนสำคัญของวง Yellowผนึกกำลังกับบิลลี่แมคเคนซี่นักร้องนำของวง The Associates เป็นคนใส่คำร้องวง Yellow มีชื่อเสียงโดดเด่นมากนะครับในฐานะผู้บุกเบิกดนตรีแนวซินส์ป๊อปและอิเล็กทรอนิกส์ยุคเริ่มแรกของช่วงทศวรรษที่1980
พลงดังมากของวง Yellow ก็คือเพลง The Race The Rhythm Divine เป็นกระแสเพลงฮิตติดชาร์ตในสหราชอาณาจักรและหลายประเทศในทวีปยุโรปเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนผ่านของศิลปินรุ่นเก๋าลายคามอย่างเดมเชอรี่แบสซี่ให้เป็นที่รู้จักแล้วก็เข้าถึงกลุ่มคนในยุค1980ผ่านแนวดนตรีอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ในยุคนั้นนะครับเพลงที่2ชื่อ The Rose

0: Listening to beautiful music.
1: Music. คุณกำลังฟัง beautiful music กับผมต้นสุชาติชวางกูลในบ่ายเย็นวันอาทิตย์ที่เราจะอยู่กับเพลงของบุคคลพิเศษดีมเชอรี่แบสซี่ในเอพิโซดที่47นะครับพากันฟังเพลงของท่านผู้หญิงมาถึงเพลงที่ขึ้นต้นด้วยอักษร T เพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างจะเยอะเพราะมันจะมีคำว่า the นั่น the นี่นะครับเราก็พยายามไปค้นคว้าไปหาเอาเพลงที่ท่านเคยบันทึกเสียงเอาไว้ทั้งหมดนะครับหาได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็รวบรวมมาได้47ตอนและในวันนี้ในแต่ละวันที่ Beautiful Music จัดรายการนั้นจะนำเพลงเพราะๆมาฝากคุณทุกวันเลยนะครับก็ 15-16 เพลงทุกวันแต่เวลาในการออกอากาศของเรานั้นก็มีเพียง50กว่านาทีเท่านั้นดังนั้นเพลงที่อยู่ตอนท้ายๆของรายการเนี่ยจะไม่ค่อยได้เปิดออกอากาศตอน5โมงเย็นนะยกเว้นในกรณีที่ช่วงเวลา5โมงเย็นนั้นมีการถ่ายทอดพิธีสำคัญเราก็จะได้รับการเอื้อเฟื้อจากทางสถานีไปทดเวลานำ Beautiful Music ไปออกอากาศตอนประมาณ3ทุ่มนะครับส่วนทางเว็บไซต์ของเราสุชาติ radio.com suchartradio.com ก็ปกติไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามก็ออกอากาศตามปกติรวมทั้งมีรายการที่เคยออกอากาศไปแล้วคุณให้คุณผู้ฟังได้อีกฟังย้อนหลังกันเยอะแยะเลยใครชอบเพลงในแนวไหนก็มาเลือกฟังกันได้นะครับอีก4เพลงที่เป็นเสียงของท่านผู้หญิงเชอรี่บัสซี่ที่จะชวนคุณผู้ฟังไปฟังกันไปเริ่มต้นกันที่เพลงที่เป็นงานประพันธ์ของแซมมี่คาร์นกับจิมมี่แวนเฮาเซนคนนี้ก็เป็นนักแต่งที่สุดยอดนะครับใครที่เคยฟัง Beautiful Music มาตลอดเวลา5ปีนี้ก็จะคุ้นกับชื่อทั้ง2ท่านนี้ดีท่านแต่งเพลงนี้ไว้นะครับ The Second Time Around

นี้จะพาเราไปพบกับสิ่งมหัศจรรย์ที่เราได้พบเราทุกคนก็จะพยายามพนันกับตัวเองว่าจะได้เจอไหมนะความรักเนี่ยคือไม่ได้แต่ยังไงก็ตามฉันสุดแสนจะดีใจที่เราได้มาเจอกันในความรักครั้งที่สองเพลงนี้เปรียบเปรยความรักในครั้งที่สองกับประสบการณ์ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีกว่ารักมันช่างงดงามยิ่งกว่าในครั้งที่สองมหัศจรรย์ไม่แพ้กันในเพลงนี้เราจะเห็นคำเปรียบเทียบนะครับ comparative adjectives อย่างคำว่า lovelier งดงามยิ่งกว่าสวยกว่าน่ารักกว่า more comfortable อบอุ่นใจสบายกว่าและประโยคที่แสดงความดีใจเป็นคำอุทานแบบ I'm oh so glad that we met เป็นการเน้นย้ำให้รู้ว่าดีใจดีใจหรือประโยคคำถามเชิงวาทศิลป์อย่างWho can say what brought us to this miracle we've found? ใครจะรู้ล่ะว่าอะไรนำพาเรามาสู่ปาฏิหาริย์นี้ The Second Time's Around เป็นเพลงรักหวานซึ้งโรแมนติกมากๆนะครับแต่เพลงที่สอง The Shadow of Your Smile มีความหมายตรงกันข้ามเลยเพลงนี้เป็นบัลลาดที่เต็มไปด้วยอารมณ์หอยหาปวดและงดงามเล่าถึงความรักที่สูญเสียไปแต่รอยยิ้มของคนรักยังคงเป็นเงาที่ติดตามไปทุกคนทุกแห่งความรักในอดีตนั้นงดงามเหลือเกินและก็สูงเกินไปเหมือนดั่งดวงดาวซึ่งนำไปสู่การจากลาอย่างโศกเศร้าเหมือนช่วงคำร้องที่ร้องว่า A teardrop kissed your lips and so did I หยาดน้ำตานั้นจุ่มพิษที่ริมฝีปากของเธอและฉันก็คือทั้งคู่น้ำตาไหลร้องไห้จนหยดน้ำตามาถึงที่ปากเลยแหละแต่ถึงอย่างนั้นความทรงจำถึงรอยยิ้มนั้นก็ยังคงแต่งแต้มความฝันและส่องสว่างให้รุ่งอรุณ Now when I remember spring all the joy that love can bringI will be remembering the shadow of your smile. คือเป็นคู่รักที่รักกันแต่ว่าก็ต้องจากกันไปไม่ได้บอกนะว่าสาเหตุนั้นจากกันอย่างไรเพื่อให้คุณได้ไปใช้กันในแต่ละสถานการณ์ที่คนรักที่จากกันแต่ก็ยังรักกันอยู่เพลงนี้เป็นงานการประพันธ์ของจอห์นแมนเดลผู้แต่งทำนองแล้วก็พอลฟรานซิสเว็บสเตอร์เป็นผู้ใส่คำร้องใช้ในภาพยนตร์เรื่อง The Sandpiper ตอนที่เข้ามาฉายในเมืองไทยนั้นรู้สึกจะชื่อว่าแรกรักที่ชายทะเลออกมาเมื่อปี2508นะครับนำแสดงโดยอลิซาเบธเทเลอร์และริชาร์ดเบอร์ตันจอห์นแมนเดลท่านก็เป็นนักแต่งเพลงและผู้ดูดิ่งเสียงประสานชั้นนำของวงการเพลงในอเมริกาแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์เยอะเลยนะครับอย่างเรื่อง MASH หรือที่เรียกกันว่า MASH รวมทั้งได้ร่วมงานกับศิลปินระดับตำนานในวงการแจ๊สอีกมากมายส่วนพอลฟรานซิสเว็บสเตอร์เป็นผู้ใส่คำร้องเพลง Love is a many splendid thing รวมทั้ง The Days of Wine and Roses เป็นต้น The Shadow of Your Smile เป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จมากนะครับทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงศิลปะและยังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในมาตรฐานเพลงแบบสแตนดาร์ดของวงการแจ๊สและป๊อปเพลงนี้ได้รับรางวัล Academy Awards for Best Original Song ในปี2009และได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในลำดับที่71ของ AFI's 100 Years 100 Songs สำหรับเพลงประกอบภาพยนตร์100ปี100เพลงเพลง The Shadow of Your Smile อยู่ในลำดับที่71นะครับ AFI ก็คือ American Film Institution เพลงที่3 The Show Must Go On ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะสุขเศร้าหนาวร้อนยังไงชีวิตก็ยังต้องดำเนินต่อไปในแวดวงการแสดงนะครับอย่างกำลังจะขึ้นคอนเสิร์ตอยู่แต่ได้ทราบข่าวร้ายเกี่ยวกับครอบครัวอะไรต่างๆนานาผู้ที่จะต้องทำการแสดงก็ต้องเก็บเอาเรื่องนั้นไว้ก่อนแล้วก็ขึ้นไปทำการแสดงให้มันจบให้มันสิ้นแล้วค่อยกลับมาทำในเรื่องที่เกี่ยวข้องให้ลุล่วงทิ้งไปเลยไม่ได้

คือสัจธรรมและความรับผิดชอบของการมีชีวิตอยู่ปิดท้ายด้วย The song is you ทั้งหมดทั้งมวล4เพลงนี้ The second time around The shadow of your smile The show must go on และ The song is you เสียงของท่านผู้หญิงเชลลี่แบสซี่ครับ

0: Beautiful.
1: You're listening to beautiful music.
2: Beautiful music ยังรณรงค์ให้คุณผู้ฟังเขียนจดหมายมาคุยกันนะครับก็ไม่รู้ว่าเราจะเขียนจดหมายคุยกันแบบนี้ได้อีกนานแค่ไหนพยายามที่จะสร้างชุมชนของเราให้เป็นกลุ่มก้อนเล็กๆแต่มั่นคงด้วยการแชร์ข้อมูลกันใช้สมองของเราแปลประมวลผลออกมาเป็นการสื่อสารด้วยตัวอักษรจะเขียนด้วยมือหรือจะใช้คอมพิวเตอร์เขียนก็ได้นะครับปัจจุบันนี้คนในเจเนอเรชันนี้ก็จะไม่ค่อยเขียนจดหมายกันแล้วมั้ยแต่การเขียนจดหมายนี่มันมีเสน่ห์มากๆนะครับเป็นสิ่งที่จับต้องได้ไม่ได้หายไปกับสัญญาณของอิเล็กทรอนิกส์ถึงแม้จะไม่มีไฟฟ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตแต่มีตัวอักษรบนกระดาษนี้ยังไงก็อ่านได้ช่วงเก็บบ้านเก็บช่องผมก็ได้ไปเจอจดหมายเก่าๆจากทั้งเพื่อนจากผู้ใหญ่จากแฟนคลับในยุคนู้นที่เขียนมาให้กำลังใจกันก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังอยากจะฟังหรือเปล่าถ้าสนใจอาจจะมาอ่านในรายการ Beautiful Music ในช่วงวันพฤหัสบดีบ้างยังไงก็ส่งความคิดเห็นกันมานะครับอยากฟังจดหมายเมื่ออู้หลายปีก่อนนู้นไหมเขาพูดถึงอะไรกันอีก3เพลงเสียงของท่านผู้หญิงเชอรี่แบสซี่ไพเราะทั้ง3เพลงเพลงแรก The Sound of Music เพลงที่สอง The St. Louis Blues และปิดท้ายกันที่ The Sweetest Sound

0: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอ
1: ลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ทำอย่างไรให้ได้ลูกดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสารคดีสว่างที่กลางใจวันนี้ขอเสนอเรื่องทำอย่างไรให้มีลูกดีเพราะว่ามีคุณผู้ฟังถามมาเยอะทีเดียวนะคะว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่นี่ควรจะเริ่มอบรมลูกตั้งแต่อายุเท่าไหร่จึงจะไม่สายเกินไปก็ขอตอบอย่างนี้นะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะนิสัยใจคอของคุณพ่อคุณแม่ไปสู่ลูกนั้นมี2ลักษณะด้วยกันค่ะคือ1การถ่ายทอดลักษณะนิสัยใจคอทางพันธุกรรมหรือว่ากรรมพันธุ์โดยทั่วไปเมื่อปฏิสนธิวิญญาณจะมาเกิดในครรภ์ของผู้ใดนะคะก็จะต้องมีกรรมคือบุญหรือบาปใกล้เคียงกับผู้ที่เป็นบิดามารดาในขณะนั้นถ้าพ่อแม่นะคะมีร่างกายแข็งแรงความประพฤติดีมีจิตใจดีงามก็มีโอกาสที่จะปฏิสนธิวิญญาณดีมาถือกำเนิดอยู่ในครรภ์ค่ะการอบรมลูกนะคะจึงควรเริ่มตั้งแต่ก่อนที่จะตั้งครรภ์ทีเดียวคือต้องอบรมความประพฤติของตัวเองก็ให้ดีพร้อมนะคะทั้งกายวาจาใจเตรียมพร้อมทันทีที่แต่งงานและทันทีที่รู้ตัวเองว่าตั้งครรภ์ค่ะ 2. นะคะการถ่ายทอดนิสัยใจคอจากสิ่งแวดล้อมคือเมื่อลูกคลอดออกมาลืมตาดูโลกต้องรีบอบรมนะคะอย่าไปถือว่าเด็กไม่รู้อะไรการให้นมเป็นเวลาก็เป็นการเพาะนิสัยให้เด็กตรงต่อเวลาการเปลี่ยนพ่ออ้อมทันทีที่เปียกก็เป็นการเพาะนิสัยนะคะรักความสะอาดการพูดจาด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานก็เป็นการเพาะนิสัยอ่อนโยนให้เด็กและไม่ว่าเด็กโตหรือว่าเด็กเล็กคุณธรรมที่ต้องอบรมให้มากมาโดยตลอดนะคะคือปัญญาเพื่อฝึกให้เป็นคนมีเหตุมีผลไม่ให้เด็กเป็นคนเจ้าอารมณ์ความเมตตากรุณาฝึกให้เด็กเป็นคนอ่อนโยนความมีวินัยซื่อตรงต่อเวลาแล้วก็รักษาความสะอาดมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจต่อไปข้างหน้าเมื่อเด็กได้รับการปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่วัยเด็กเมื่อโตขึ้นนะคะก็จะสามารถรองรับคุณธรรมความดีที่คุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดให้ได้อย่างเต็มที่ทีเดียวค่ะก็คงจะทราบหลักในการเลี้ยงดูอบรมลูกนะคะให้เป็นคนดีแล้วก็หวังว่าทุกท่านก็คงจะให้เวลาแล้วก็อบรมบุตรหลานของตัวคุณเองให้เป็นคนดีสารคดีสว่างที่กลางใจเราเป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

พบพานคู่เรียงเสียงหมอน

ั่นผู้ค่อยนานเป็นคนตามต่อยหรือเป็นนายร้อยนายคนนายพันเป็นลูกกำนัน

่หลอกผู้หญิงเบื่อแล้วก็ทิ้งฮักบ่มั่นคงค่อยบ่หลงคิดจะหาใครค่อยชอบผู้ชายที่เป็นคนดีจะมั่งมีหรือจนคนแค้นดูให้แม่นนะคุณหมอดูเมื่อใดได้ผู้มาอยู่เคียงข้างหัวใจยังวางทั้งสดทั้งสดคุณหมอไว้พอดจะว่าจังใดโปรดได้ท่า

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่

0: ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักอยู
2: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
3: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
4: ไม
5: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
4: ไม
6: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
4: ไม
7: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
4: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
8: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
9: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
10: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
11: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
9: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่8ความพอเพียงเริ่มต้นที่โรงเรียนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เด็กต้องปลูกจิตสำนึกให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะเพราะเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: โรงเรียนคือบ้านหลังที่สองของเยาวชนโดยมีคุณครูเป็นผู้ประสาทความรู้อบรมสั่งสอนดุจดังพ่อแม่คนที่สองที่จะช่วยเติมเต็มชีวิตเยาวชนให้มีทั้งวิชาความรู้และจิตใจที่ดีงามร่วมบ่มเพาะอนาคตของชาติให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่มั่นคงอย่างยั่งยืนอันเป็นเป้าหมายสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำพูนมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถม6รวม290คนแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ครูและชุมชนกลับมีพลังความคิดที่ยิ่งใหญ่ค่ะที่จะสร้างเยาวชนของชาติที่เพียบพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมที่นี่คือโรงเรียนเทศบาลจามเทวีค่ะคุณครูกันนิกามาบุญมีอาจารย์ใหญ่จะมาบอกเล่าแนวทางการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งนี้ค่ะ
2: เมื่อปีพ.ศ. 2542ทางโรงเรียนเราก็ใช้แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการในโรงเรียน3อย่างด้วยกันนะคะเช่นการปลูกผักเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงปลานะคะเพื่อนำผลิตผลที่ได้จากโรงเรียนนำมาใช้ในกิจการเกี่ยวกับอาหารกลางวันของโรงเรียนค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กนำเอาแนวปรัชญาของในหลวงเราเนาะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งจะได้เรียนและฝึกทักษะในโรงเรียนและนำไปปฏิบัติที่บ้านนะคะซึ่งเป็นอาชีพเสริมให้นักเรียนได้ทำตอนโรงเรียนปิดหรือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะ
3: และนี่คือก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ซึ่งนำสู่กิจกรรมอีกมากมายค่ะด้วยเข้าใจในแก่นแท้ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคุณครูกันนิกามาบุญมีคุณครูใหญ่โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนจึงนำหัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการเรียนการสอนอบรมนักเรียนค่ะ
2: หลักเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงก็คืออยู่อย่างพอมีพอกินไม่ฟุ้งเฟ้ออดออมประหยัดนะถ้าเราอยู่กันแบบนี้ก็คงไม่มีปัญหาในเรื่องความยากจนเพราะว่ารู้คำว่าความพอดีอย่างนี้ค่ะทางโรงเรียนก็นำโครงการจริยธรรมคุณธรรมปลูกฝังตั้งแต่ชั้นประถมวัยถึงชั้นประถมปีที่6เกี่ยวกับธนาคารความดีนะคะเรื่องการอดออมแล้วก็เอาขยะที่บ้านมาขายที่โรงเรียนค่ะในเรื่องของโครงการธนาคารความดีเช่นถ้าเด็กทำความดีอย่างเก็บเงินได้เก็บของได้หรือว่าช่วยคุณครูบาอาจารย์หรือช่วยเพื่อนสอนเพื่อนอะไรเนี่ยค่ะสอนน้องบ้างไปเล่านิทานให้น้องฟังบ้างเงี้ยค่ะครูประจำชั้นเขาก็จะบันทึกไว้นะคะแล้วก็สิ้นปีมาก็แจกรางวัลแล้วก็แต่ละเดือนนี่จะนำชื่อแต่ละชั้นนั่นทำแผ่นพับแจ้งข่าวสารให้ผู้ปกครองทราบค่ะให้เด็กทั่วโรงเรียนนะเป็นข่าวสารของโรงเรียนรับทราบทุกเดือนค่ะอดออมอย่างเช่นแต่ละชั้นนี่เขาจะรับฝากเงินชั้นใครชั้นมันเนี่ยนะคะทางครูประจำชั้นเช้ามานี่เขาก็จะจดละแต่ละคนนี่จะฝากเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะ
3: นอกเหนือจากการอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนโดยทำให้เป็นเรื่องใกล้ตัวซึ่งทำได้ง่ายในชีวิตประจำวันแล้วนะคะโรงเรียนเทศบาลจามเทวียังวางแนวทางประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่การเรียนการสอนโดยเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลค่ะ
2: ปลูกจิตสำนึกตั้งแต่ชั้นอนุบาลนะชั้นประถมวัยนี่ก็เราจะแบ่งโซนพื้นที่ให้นักเรียนประถมวัยเป็นสวนเกษตรน้อยๆค่ะก็จะเป็นที่หนึ่งให้เขาได้หว่านเขาจะลงมือปฏิบัติกันเขาก็สนุกกันมากเลยค่ะบางทีเขาก็จะพูดว่าบ้านหนูก็มีอย่างเงี้ยค่ะคุณครูก็จะถามว่าปลูกทำไมเรามีแต่ผักเราจะไปซื้ออะไรไหมเปรียดไหมแบบว่าถามให้เด็กได้คิดไงฮะเนี่ยมีผักเนี่ยเห็นไหมซื้อหมูเนี่ย10 บาทก็กินได้หลายมื้อเด็กต้องปลุกจิตเขาก่อนนะคะปลุกจิตสำนึกของเขาให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะเพราะเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะก็จะไปได้สวยงามมากค่ะ
3: เมื่อปลูกจิตสำนึกเด็กนักเรียนอนุบาลให้ซึมซับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6โรงเรียนก็ได้จัดโครงการการบูรณาการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจัดให้มีอุทยานการศึกษา20อุทยานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งแก่นการนำเสนอในอุทยานการศึกษาก็จะเป็นการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับหลักสูตรพื้นฐานของโรงเรียนค่ะซึ่งแนวคิดเรื่องอุทยานการศึกษาเกิดจากการร่วมกันคิดระหว่างโรงเรียนส่วนงานเทศบาลและผู้ปกครองเพื่อช่วยกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของท้องถิ่นค่ะ
2: พอบริบทของโรงเรียนนี้เป็นทุ่งนาค่ะผู้ปกครองเขาส่วนมากเขามีอาชีพปลูกผักทำนาอะไรพวกนี้นะคะท่านอาคมตอนนั้นท่านเป็นเทศมนตรีก็ได้ปรึกษาหารือกันกับคณะครูผู้ปกครองว่าเราจะจัดอุทยานแหล่งเรียนรู้ให้เด็กในเรื่องอะไรบ้างนะคะให้เด็กได้ปฏิบัติจริงทำจริงปีนี้ก็เพิ่งทดลองว่าเราจะทำ5อุทยานด้วยกันนะคะพืชผักรักไทยไร่นาสาธิตชีวิตจิ้งหรีดน้อยจะเลี้ยงจิ้งหรีดเลยค่ะแบบเป็นบ่อเลยนะคะเราเลี้ยงเพื่อให้ปลากินเพราะมันเป็นธาตุเหล็กที่จะเสริมให้ปลากินและมันจะโตเร็วนะคะอีกอย่างนึงวัตถุประสงค์เราอาจจะทำเป็นอาชีพเลยก็ได้เพราะจิ้งหรีดนี้มีคุณค่าแล้วก็ขายแพงแล้วก็ซับซอยหมักเพิ่มคุณค่านี้เป็นปุ๋ยหมักนะคะเลี้ยงปลาได้ประโยชน์ก็คือเราเลี้ยงปลาในสระขณะนี้เราก็เลี้ยงปลาช่อนอยู่300กว่าตัวแล้วก็ปลากดอีก400กว่าตัวแล้วก็จะสร้างอุทยานเพิ่มมาอีกหลายอย่างด้วยกันเช่นลำไยนะคะเพราะว่าลำพูนเป็นเมืองลำไยก็จะสร้างอุทยานเกี่ยวกับลำไยขึ้นมานะคะวันนั้นได้คุยกันแล้วก็เกี่ยวกับการเพาะเห็ดแล้วก็การเลี้ยงผึ้งซึ่งทางโรงเรียนเราทำเกี่ยวกับอุทยานนี้ยังไม่ถึงปีเขาก็จะมาเยี่ยมชมประมาณ60แห่งละต่างประเทศมา5ประเทศค่ะเช่นลาวแล้วก็เขมรฝรั่งเศสเยอรมันสหรัฐ
3: ไม่เพียงแต่ความชื่นชมที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนแห่งนี้เท่านั้นนะคะความชื่นชมยังส่งผ่านไปยังหมู่เด็กนักเรียนที่ได้รับการบ่มเพาะสิ่งที่ดีผ่านแนวทางจัดการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้อีกด้วยค่ะ
2: อันนี้เป็นที่ยอมรับค่ะซึ่งส่วนมากเด็กจะรักกันมากค่ะแล้วก็ทางโรงเรียนได้สร้างภาวะผู้นำด้วยนะคะไม่ว่าโรงเรียนประจำจังหวัดหรือว่าโรงเรียนเทศบาลที่สอนระดับมัธยมนะคะจะมาพูดอยู่เสมอว่าเด็กที่จบจากโรงเรียนเทศบาลจามเทวีนั้นเขาจะเป็นผู้นำได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าโรงเรียนก็มีกิจกรรมเยอะอย่างเช่นปัจจุบันนี้
3: กับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของโรงเรียนเทศบาลเล็กๆแห่งจังหวัดลำพูนคุณครูกันนิกามาบุญมีได้ตอบข้อสงสัยของหลายคนที่ว่าการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์เข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนและสามารถสอดแทรกอยู่ในวิชาเรียนต่างๆได้อย่างไร
2: คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะไม่ใช่ว่าเราสอนคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็จะสอนอย่างเดียวไม่ใช่ค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักในการใช้สิ่งของอย่างเช่นให้มันมีประโยชน์ให้มันคุ้มค่าอย่างเงี้ยภาษาไทยก็เช่นเดียวกันนะก็ให้เด็กเขียนความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าเด็กมีความคิดยังไงกับในเรื่องนี้อย่างเงี้ยให้เด็กถอดออกมาจากจิตใจของเขาภาษาอังกฤษนี่เขาก็เป็นศัพท์นะคะคุณครูเขาก็จะสอนศัพท์เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็อย่างเช่นสังคมก็สอนการประหยัดไม่ฟุ้งเฟ้อความพอดีอดทนอดกั้นอะไรพวกเนี้ยจิตใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันมีอะไรเหมือนเราปลูกผักอะไรบ้านนี่แบบชนบทเขาจะให้กันเนาะฟรีไม่ต้องไปซื้อไปหากันก็สามารถอยู่ได้ฮะ
3: โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนเป็นตัวอย่างของโรงเรียนและคนในชุมชนที่ร่วมกันนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ให้เข้ากับการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรการศึกษาเป็นแกนกลางเพื่อร่วมกันบ่มเพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมทั้งความรู้และจิตใจที่เข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวเป็นคนดีของสังคมและเป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่าของประเทศไทยเราค่ะ
4: การให้การศึกษาที่สมบูรณ์ไม่ใช่ของง่ายเพราะเป็นงานที่ละเอียดซับซ้อนและกว้างขวางมากจะต้องใช้ความรอบรู้ความสังเกตจดจำและความฉลาดรอบคอบอย่างมากทั้งต้องมีความเสียสละอดทนมีความเพียรอย่างแรงกล้าด้วยจึงจะกระทำให้สำเร็จได้พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา27พฤศจิกายน2515
1: เศรษฐกิจพอเพียง
4: เพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ตอนที่9การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่างๆค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ตั้งแต่ผมศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาผมมีความรู้สึกว่าการตัดสินใจของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตปกติประจำวันหรือการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานธุรกิจหรือหน่วยงานที่เป็นราชการหรือเป็นมูลนิธิผมมีความรู้สึกว่าจากการศึกษาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทำให้ผมตัดสินใจในทุกๆเรื่องได้ดีขึ้น
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: ทันทีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสมานานกว่า20ปีได้ถูกหยิบยกมากล่าวถึงอย่างมากค่ะในฐานะแนวคิดการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพที่นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอดีตที่ผ่านมานะคะเรามิได้ตระหนักถึงการดำเนินชีวิต
3: 9:30 น.ถึง 2:00 น.โดยประมาณโดยรับฟังผ่านสถานีวิทยุในเครือของทบกแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข้อข่าวค่ำได้ผ่านทางหน้าเพจ Facebook สถานีสถานีข่าวสนับเป้ากันนะคะวันนี้นะคะทางคุณอนุทินชาญวิรกุลนั้นก็ได้มีการประชุมส.ส.พรรคภูมิใจไทยค่ะเพื่อที่จะรับมือฝ่ายค้านในเวทีอภิปรายงบประมาณนะคะปี2570นะคะก็ถือว่าเป็นการซ้อมใหญ่ก่อนที่จะเกิดศึกซักฟอกรัฐบาลในขณะที่ประเด็นคดีหัวสว.นะคะก็ยังคงต้องติดตามเพราะว่าวันนี้ทางพรรคประชาชนนะคะคุณพริษเองก็จับมือกับอาจารย์สมชัยนะคะศรีสุทธิยากรนั้นมาเปิดพิรุธนะคะของคณะอนุกรรมการชุดที่36นะคะในการสอบโกงคดีหัวสว.โดยตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่มีใครผิดเลยในคดีนี้นะคะในขณะเดียวกันนะคะเรือของทางสหรัฐอเมริกา USS อับราฮัมลินคอนก็โบกมือลาประเทศไทยไปแล้วนะคะเพราะว่าเดินทางออกจากประเทศไทยเมื่อเช้าวันที่ผ่านมานะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็เรืออับราฮัมลินคอนนั้นก็ปลื้มใจนะคะที่เจ้าบ้านอย่างประเทศไทยเรามีไมตรีจิตงดงามชื่นชมวัฒนธรรมของไทยแล้วก็ทางพัทยาเองก็ให้การต้อนรับกำลังพลอย่างอบอุ่นแล้วก็น่าประทับใจด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจกันค่ะ
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: ซูเปอร์หน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: อาการเจ็บแปลบ

0: ที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: ซูเปอร์หน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหลังจากไฮดีเซล SSS วิ่งไกลไกล

0: S บางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
5: ้กลับมาข้อข่าวค่ำกันต่อนะคะก็ค่ำนี้นะคะมาเริ่มต้นกันที่คุณอนุทินชาญวรกุลนะคะมีการประชุมสสพรรคภูมิใจไทยนะคะเพื่อรับมือฝ่ายค้านในเวทีอภิปรายงบประมาณนะคะก็ถือว่าเป็นการซ้อมใหญ่ศึกซักฟอกรัฐบาลที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้นะคะโดยคุณอนุทินเองนะคะบอกว่าวันนี้มีวาระสำคัญก็คือการเตรียมความพร้อมรับมือในการอภิปรายร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะคะในขณะเดียวกันนะคะก็เบื้องต้นเองคุณอนุทินก็ให้สัมภาษณ์นะคะกับสื่อมวลชนนะถึงการเลื่อนเชิญคณะรัฐมนตรีแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลในการร่วมรับประทานอาหารเย็นที่บ้านพักส่วนตัวซึ่งปกติแล้วนี่จะมีการนัดหมายกันนะคะก็บอกว่าจะเป็นเย็นวันนี้แต่ว่าเบื้องต้นนะก็มีการขยับออกไปเป็นใกล้กับช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะก็ทางคุณอนุทินเองก็บอกว่ายังไม่ได้กำหนดวันนะคะแต่ว่าการขยับนั้นนะคะ เบื้องต้นต้องดูสถานการณ์ก่อนตอนนี้เห็นว่าอาจจะยังไม่มีความจำเป็นต้องกินข้าวเพื่อกระชับมิตรนะคะเพราะว่าเบื้องต้นเองเนี่ยการนัดรับประทานอาหารกับพรรคร่วมรัฐบาลที่อยู่ในคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็สามารถที่จะพูดคุยกันนะคะในการประชุมคณะรัฐมนตรีกันได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าทำงานร่วมกันมานะคะนานกว่า6เดือนที่ผ่านมานอกจากนี้นะคะทางคุณอนุทินเองนะคะก็ยังพูดถึงเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะเพราะว่าการประชุมสภาที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายค้านก็กล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยพยายามดึงเกมไม่ให้มีการอภิปรายรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพราะว่ากลัวจะถูกพาดพิงเกี่ยวกับคดีหัวสว.คุณอนุทินบอกว่าไม่มีนะคะเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเราทำงานบริหารราชการแผ่นดินในฐานะพรรคแกนนำรัฐบาลฝ่ายบริหารก็ทำงานอย่างเต็มที่ฝ่ายนิติบัญญัติก็ทำงานอย่างเต็มที่ด้วยเหมือนกันนะฮะส่วนที่มีความพยายามที่จะโยงคดีหัวสว.กับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะคะคุณอนุทินบอกว่าก็เรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.เพราะว่าไม่มีส่วนไหนที่รัฐบาลชุดนี้จะไปเกี่ยวข้องเลยนะคะเพราะว่ารัฐบาลเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่1เมษายนปี69นะคะส่วนรัฐบาลคุณอนุทินก็ปฏิบัติหน้าที่นะคะมาตลอดนะแต่ว่าการเลือกตั้งสว.เนี่ยมีเมื่อปี2567ดังนั้นทั้งรัฐบาลชุดที่เป็นอนุทิน1เมื่อ1ตุลาคม68แล้วก็อนุทิน2เมื่อ1เมษายนปี69ก็เข้ามาหลังจากการเลือกตั้งสว.

เหมือนกันนะคะส่วนที่มีทางฝากฝั่งของพรรคประชาชนคุณสิริกัญญาตันสกุลนะบอกว่ารัฐบาลเนี่ยกระแสตกนะจึงต้องมีการจัดรายการนายกพบประชาชนคุณอนุทินก็ได้แต่หัวเราะนะคะแล้วก็ไม่ได้ตอบคำถามนี้นะคะแต่ว่าคนที่มาตอบคำถามแทนนี่ก็คือคุณธนกรวังบุญคงชนะค่ะเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยนะฮะบอกว่าพรรคฝ่ายค้านเนี่ยงองแงเหมือนเด็กฮะเพราะว่าที่ผ่านมานี่นะคะเมื่อก่อนรัฐบาลไม่ได้จัดรายการอะไรเนี่ยก็บอกว่ารัฐบาลไม่สื่อสารกับประชาชนแต่พอรัฐบาลจะจัดรายการคณะรัฐมนตรีพบประชาชนเพื่อสื่อสารกับคนไทยทุกคนฝ่ายค้านนี่กลับบอกว่าคะแนนนิยมตกต่ำทั้งที่รัฐบาลภายใต้การนำของคุณอนุทินเนี่ยก็เน้นการทำงานเป็นหลักนะคะไม่เคยมาเสียเวลากับเรื่องที่เป็นเรื่องที่ว่าคะแนนนิยมจะตกต่ำเพราะว่าถูกฝ่ายค้านตำหนิติติงสาดโคลนเสียสีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทางคุณธนกรก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะต้องย้อนกลับไปดูว่าฝ่ายค้านเนี่ยกำลังวิพากษ์วิจารณ์อะไรแล้วก็ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยให้ความสำคัญกับการทำงานของสภามาตลอดนะคะสนับสนุนการติดตามตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัติมาโดยตลอดไม่มีการหลีกเลี่ยงการกระตอบกระทู้ในสภานะคะยกเว้นเพียงติดภารกิจสำคัญในการบริหารประเทศเท่านั้นนะคะกันนี้ก็คือความคิดความเห็นที่มีการตอบโต้กันนะคะที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะในขณะเดียวกันมาติดตามความเคลื่อนไหวของคดีหัวสวกันบ้างนะฮะวันนี้คุณพฤทธิ์วัชรศิลป์นะคะส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนนี่นะก็จับมือกับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะคะก็มาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณานะคะสอบสวนของคณะอนุกรรมการชุดที่36นะคะโดยเปิด4ข้อพิรุธของคณะอนุกรรมการชุดที่36ในการสอบโกงหัวสวแล้วก็ตั้งคำถามว่าเหตุใดทำไมคณะอนุกรรมการชุดนี้นะคะถึงไม่ลงมติว่าไม่มีใครผิดเลยนะคะทั้งที่กระบวนการเนี่ยในการสอบสวนก็ยังไม่ชัดเจนและการวินิจฉัยเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นการสอดรับกับธงการเมืองนะคะเพราะฉะนั้นจึงมีการจี้ไปที่กกต.ว่าขอให้มีการเปิดข้อมูลนะคะการสอบสวนของคณะอนุกรรมการชุดที่36ออกมานะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณพฤทธิ์เองบอกว่าคณะกรรมการเนี่ยพยายามเชิญนะคะกกต.มาชี้แจงเกี่ยวกับคดีสว.แล้วก็สอบถามการทำงานทั้งของคณะอนุกรรมการชุดไต่สวนที่26นะแล้วก็คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36แต่ว่ากลับไม่มีคำตอบมานะคะโดยเฉพาะคณะกรรมการอนุกรรมการชุดที่36เลยนะคะก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตออกมาส่วนอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะคะอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งเองก็กล่าวถึงการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งชุดที่36นะคะบอกว่ามีการเสนอให้กกต.ไม่ส่งฟ้องผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้ง229คนต่อศาลนะคะแล้วก็พบว่าไม่มีการเรียกคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ที่เสนอให้กกต.ส่งฟ้องเลยนะทำให้เบื้องต้นเนี่ยนะคะอาจารย์สมชัยบอกว่าคณะกรรมการชุดที่26ที่เสนอให้กกต.ส่งฟ้องศาลผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้ง229คนมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีการนำเอกสารต้นฉบับมาพิจารณาโดยเป็นเพียงการสรุปผลการสอบสวนและเอกสารของชุดที่26เท่านั้นนะคะแล้วก็การประชุมเมื่อได้อ่านแล้วก็รู้สึกแปลกใจคือนักการเมืองเนี่ยไม่สามารถเข้ามาช่วยหรือมายุ่งเกี่ยวแทรกแซงเกี่ยวข้องกับกระบวนการหัวสวได้เลย
ขณะที่

0: ่งของผู้สมัครก็ไม่สามารถที่จะไปรับความช่วยเหลือได้อาจารย์สมชัยบอกถ้าหากคณะอนุกรรมการชุดที่36ตีกอดเช่นนี้เนี่ยก็แปลว่าไม่มีผู้สมัครคนไหนที่ไปเกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยย้ำว่าเรื่องนี้กกต.ต้องออกมาชี้แจงนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ดิฉันพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามประเด็นอื่นที่น่าสนใจกันต่อนะคะ
1: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: ังจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: มาติดตามประเด็นอื่นกันบ้างนะคะวันนี้มีการตอบโต้นะคะจากสื่อกัมพูชานะคะหลังจากที่บทความหนังสือพิมพ์เดอะพนมเปญโพสต์นั้นนะครับให้ออกมาระบุว่านักการทูตไทยไปกดดันกัมพูชานะคะให้ถอนประเด็นพิพาทชายแดนออกจากวาระการประชุมใหญ่กลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสนะคะทำให้วันนี้นะคะคุณนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะบอกว่าเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างร้ายแรงทำให้เข้าใจว่าตนเองซึ่งดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำฝรั่งเศสเนี่ยยืนยันว่าไม่เคยกระทำเช่นนั้นนะคะและยังเน้นย้ำด้วยว่านักการทูตไทยทุกคนนั้นปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของความเป็นมืออาชีพและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสำคัญนะดังนั้นเนี่ยข้อกล่าวหาในลักษณะแบบนี้เนี่ยจึงไม่มีผลความจริงอีกทั้งบทความที่ได้รับการเผยแพร่เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับกระบวนการประนอมข้อพิพาทภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า MCOS นะคะและการประชุมสุดยอดองค์การระหว่างประเทศแห่งประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสที่กำลังมาถึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยืนยันว่าประเทศไทยเรายึดมั่นมาตลอดในความร่วมมือระดับพหุภาคีและหลักนิติธรรมนะคะต้องเป็นหลักฐานสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฉะนั้นเนี่ยขอให้เราทำหน้าที่ในฐานะนักการทูตที่มีความรับผิดชอบเป็นเพื่อนบ้านที่จริงใจต่อกันและละเว้นพฤติกรรมเช่นนี้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยกัมพูชาก็มักจะใช้วิธีการนะคะตำหนิติติงทางประเทศไทยมาโดยตลอดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ต้องพยายามที่จะออกมาชี้แจงในประเด็นนี้นะคะในขณะเดียวกันไปดูความเคลื่อนไหวของเรือ USS อับราฮัมลินคอนกันบ้างนะก็ถือว่าเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินแล้วก็เป็นเรือธงของกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีที่3พร้อมกับทหารประจำเรืออีกประมาณ 5,000 นายนะคะก็เป็นที่ทราบกันดีว่ามาแวะพักผ่อนนะคะอยู่ที่เมืองพัทยาล่าสุดเนี่ยวันนี้ก็เดินทางกลับประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองนะคะทางนาวาเอกแดนคีเรอร์นะคะซึ่งเป็นผู้บังคับการเรืออับราฮัมลินคอนแห่งกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยก็กล่าวขอบคุณชาวไทยสำหรับไมตรีจิตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แล้วก็บอกว่าประเทศไทยเรามีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันล้ำค่านะคะรวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นพันธมิตรที่ดีระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ระบุว่ากองเรือของสหรัฐก็ตั้งตารอที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปนะคะในกองเรือที่7ร่วมกับประเทศไทยตลอดจนพันธมิตรและหุ้นส่วนอื่นในภูมิภาคนะคะแล้วก็เชื่อว่าการเดินทางมาเยือนของนาวิกโยธินเกือบ 5,000 นายนะคะก็ได้สัมผัสถึงทัศนียภาพและบรรยากาศนะคะต่างๆในประเทศไทยอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ช่วยส่งเสริมขวัญและกำลังใจรวมถึงสวัสดิการและนันทนาการนะคะให้กับกองทัพเรือสหรัฐด้วยนะคะในขณะเดียวกันสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยก็ออกเอกสารข่าวนะคะระบุว่านะกองเรือนะคะของ USS อับราฮัมลินคอนเนี่ยนะคะที่เดินทางมาเยือนไทยนะคะแล้วก็ได้เดินทางออกจากประเทศไทยตามกำหนดเวลาในวันที่6กันยายนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือในครั้งนี้เนี่ยก็ทางประเทศไทยเราก็ต้อนรับนะคะทางเจ้าหน้าที่นาวิกโยธินอย่าง อบอุ่นเช่นเดียวกันแล้วก็บรรยากาศนั้นก็เป็นไปด้วยดีด้วยทั้งสองฝั่งนะคะในขณะเดียวกันวันนี้นะครับมาดูเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center กันบ้างนะคะรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นประเด็นข่าวใหญ่ทีเดียวนะครับที่เกี่ยวข้องกับ Data Center บริเวณพระราม9นะคะล่าสุดนะคะวันนี้กรมควบคุมมลพิษครับไปดำเนินการกำจัดคราบน้ำมันปนเปื้อนนะที่บอกว่าไหลลงมานะคะจากตึกนะคะที่กำลังสร้างเป็น Data Center โดยดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์นะคะอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเนี่ยนะคะก็ไปติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันนะคะบริเวณศูนย์ข้อมูลData Center ย่านพระราม9นะหลังจากพบว่ามีการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำภายในบริษัทแล้วก็ท่อระบายน้ำสาธารณะแล้วก็มีความเสี่ยงนะคะที่จะไหลลงสู่คลองพระราม9นะคะวันนี้มีการว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดค่ะไปดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดมานะคะโดยเบื้องต้นเองนี่นะมีการดูดน้ำเสียทั้งหมดเนี่ยขึ้นรถเพื่อ นำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องนะคะบริเวณภายนอกบริษัทนะและหลังจากนั้นเนี่ยมีการไปทำความสะอาดบริเวณท่อระบายน้ำที่อยู่ภายในบริษัทนะแล้วก็เบื้องต้นเองนี่นะก็มีการทำการตรวจวัดสภาพแวดล้อมสำบริเวณบ่อพักน้ำภายในบริษัทและท่อระบายน้ำภายนอกนะคะแล้วก็ยืนยันว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อมีการตรวจสอบเนี่ยพบว่ามีการจัดการนะคะดูดน้ำมันนะที่ปนเปื้อนออกมาเนี่ยนะคะอย่างเหมาะสมแล้วก็เบื้องต้นเองทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยจะมีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมค่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องนะคะประชาชนในย่านพระราม9ที่เคยได้กลิ่นนะคะของน้ำมันที่มันลอยออกมานะก็เบาใจได้เพราะว่าวันนี้กรมควบคุมมลพิษเนี่ยลงไปตรวจสอบแล้วก็ลงไปกำจัดน้ำมันที่ปนเปื้อนออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนบริษัทจะรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยเป็นเรื่องของทางกรุงเทพมหานครนะคะที่จะดำเนินการต่อไปนะคะว่าจะดำเนินการอย่างไรนะคะในขณะที่เรื่องของการลงทุนก่อสร้าง Data Center ในประเทศไทยเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างที่จะมากมายทีเดียวนะคะวันนี้มีความเห็นของดร.สามารถราชพลสิทธิ์นะคะอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าการลงทุนเกี่ยวกับ Data Center เนี่ยนอกจากจะใช้ที่ดินไฟฟ้าน้ำระบบสื่อสารโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรของประเทศแล้วนะคะดร.สามารถบอกว่าชุมชนที่อยู่รอบข้างเนี่ยอาจต้องอยู่กับผลกระทบที่ตามมาเช่นการก่อสร้างการจราจรเสียงความร้อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและการจัดเก็บน้ำมันรวมถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็อยากจะให้คำนึงนะคะถึงนะคะส่วนต่างๆที่จะเป็นผลกระทบกับพี่น้องประชาชนดร.สามารถบอกว่าการลงทุนมหาศาลเนี่ยไม่ได้แปลว่าไทยจะได้ประโยชน์มหาศาลเช่นเดียวกันนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI เนี่ยได้รับรายงานว่ามีผู้ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ Data Center เนี่ยถึง42โครงการมูลค่ารวม 750,000 ล้านบาทตัวเลขนี้เนี่ยดร.สามารถบอกว่าดูน่าตื่นเต้นนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเงินจำนวนนี้เนี่ยจะตกอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดนะเพราะว่ามันจะต้องไปลงทุนทั้งเครื่องจักรอุปกรณ์นะคะที่เกี่ยวข้องกับ Data Center เป็นเงินมหาศาลที่ต้องซื้อเครื่องเหล่านี้จากต่างประเทศเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถบอกว่าความสำเร็จเนี่ยไม่ได้วัดด้วยการลงทุนกี่แสนล้านบาท เพียงแต่เงินจำนวนนี้เนี่ยจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจไทยเท่าไหร่เนี่ยเป็นโจทย์สำคัญของรัฐบาลนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญคือไทยควรจะได้อะไรจาก Data Center ที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นคำถามนะคะที่ถูกตั้งคำถามตามมาด้วยนะคะเกี่ยวข้องกับ Data Center เพราะฉะนั้นสำคัญเลยนะคือภาครัฐนะจะต้องสื่อสารเรื่องของการก่อตั้ง Data Center ให้กับพี่น้องประชาชนให้ทราบถามว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันหมุนเปลี่ยนนะคะแล้วก็โลกเราเนี่ยมันหมุนผ่านมาแล้วนะคะ Data Center สำคัญมากน้อยแค่ไหนมันสำคัญกับชีวิตประจำวันของคนในยุคปัจจุบันค่ะแต่ว่าการสื่อสารที่ให้ความรู้หรือว่าให้มุมมองกับพี่น้องประชาชนว่าการก่อตั้ง Data Center จะมีส่วนสำคัญนะคะให้กับประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับคนไทยได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้นะคะมาปิดท้ายกันนะคะที่เรื่องของทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานกันบ้างนะคะก็เดินหน้าตรวจสอบปัญหาการบริหารจัดการน้ำมันในช่วงวิกฤตนะคะพบว่าคลังน้ำมันเพิ่มอีก5แห่งมีพฤติการทางทุจริตผิดปกติทั้งการรับน้ำมันเข้าแต่ไม่มีการจ่ายออกและการเก็บน้ำมันไว้นานเกินไปรวมถึงการประวิงเวลาในการจำหน่ายอาจมีการปฏิเสธการขายนะคะก็ทีมสุดซอยเนี่ยมีการตรวจสอบข้อมูลการรับการจ่ายน้ำมันจากคลังทั่วประเทศในเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมแล้วก็พบว่าบางคลังเนี่ยมีปริมาณน้ำมันคงเหลือเฉลี่ยสูงกว่าระดับปกติคือ 1.67 ล้านลิตรนะคะขณะที่ทีมตรวจสอบก็เรียกผู้ประกอบการและกลุ่มลูกค้าของคลังน้ำมันรวม33รายมาให้ข้อมูลนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมานะคะสำหรับคลังน้ำมันทั้ง5แห่งที่พบความผิดปกตินะคะตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบนะคะโดยทางกระทรวงพลังงานนะคะก็จะดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้นะต่อคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะทิ้งท้ายกันกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนนะคะว่าช่วงวันที่5ถึง7กันยายนเนี่ยฝนในประเทศไทยจะตกหนักถึงหนักมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ระมัดระวังด้วยโดยเฉพาะบริเวณตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีร่องมรสุมผ่านด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับเคาะข่าวค่ำนะคะดิฉันรัชนีวรรณดุจแก้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ข่าวทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศราพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
1: วันนี้เวลา 19:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตดินแดงกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood โดยศิลปินจากคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคัลเจอรัลโปรโมชั่นจำกัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบโดยปีนี้ได้นำการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกหลากหลายประเภททั้งโอเปร่าบัลเล่การแสดงร่วมสมัยการแสดงซิมโฟนีคอนเสิร์ตและละครเพลงมาจัดแสดงโดยมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของศิลปะวัฒนธรรมของโลกสำหรับการแสดงถ่ายทอดบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกผ่านท่วงทำนองอมตะทั้งลาโบแอมทูรันดอตและคาร์เมนที่ถูกนำไปใช้ขับเคลื่อนอารมณ์ในภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานเช่นThe Godfather Bohemian Rhapsody และ Mission Impossibleทั้งยังมีการแสดงบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมหลายบทเพลงโดยคณะโอเปร่าจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า80ปีซึ่งได้รวมศิลปินนักร้องแนวหน้าและนักดนตรีระดับโลกที่มีความสามารถและได้รับการยกย่องในระดับสากลมานำพาผู้ชมไปค้นพบเบื้องหลังความประทับใจจากภาพยนตร์หลากหลายอารมณ์ภายใต้การอำนวยเพลงของคอนสแตนตินโอเบเรียนวิทยากรผู้อำนวยการบริหารและผู้อำนวยเพลงของคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าซึ่งถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ถึง4ครั้งโดยจะนำวงซิมโฟนีออร์เคสตราบรรเลงบทเพลงที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางศิลปะในระดับสูงเมื่อจบการแสดงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวิทยากรครั้งนี้การจัดแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้จะทำให้ผู้รับชมรับฟังเปลี่ยนนิยามของการแสดงโอเปร่าที่หรูหราทรงพลังให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นตามแบบฉบับของชาวนิวยอร์กทั้งยังเป็นการส่งเสริมมิตรภาพและความเข้าใจระหว่างประเทศพร้อมทั้งมอบแรงบันดาลใจอันล้ำค่าแก่ศิลปินรุ่นใหม่ของไทยได้ชมการแสดงจากศิลปินระดับโลกทำให้คนรุ่นใหม่ไม่เพียงแต่ได้ชื่นชมความสำเร็จทางศิลปะเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงผลักดันให้มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในเส้นทางสร้างสรรค์ของตนเองอีกด้วย
0: องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 9:09 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้ารับปริญญาบัตรรวม 1,447 คนม หาวิทยาลัยสวนดุสิตมุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยขับเคลื่อนผ่าน5อัตลักษณ์สำคัญได้แก่อาหารการศึกษาปฐมวัยการพยาบาลและสุขภาวะอุตสาหกรรมบริการและกฎหมายและการเมืองอัตลักษณ์เหล่านี้เป็นฐานสำคัญในการจัดการศึกษาการวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการเพื่อนำความรู้และทักษะไปใช้ประโยชน์ต่อวิชาชีพชุมชนและสังคมอย่างแท้จริงด้านการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเน้นสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงพัฒนาทั้งสมรรถนะทางวิชาชีพทักษะทางสังคมการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีด้านการวิจัยได้สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการผลงานของคณาจารย์ได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาตินอกจากนี้ยังบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจนได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม301ถึง400ของโลกและเป็นอันดับที่10ของไทยพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมเป็นคำเรียกพระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนมีจำนวน4รูปพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งวัดละ1สำรับละ4รูปในปัจจุบันมี10วัดได้แก่วัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสวัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดสเกตวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสเวลา 11:00 น.พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาส4รูปวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสี่รูปซึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 17:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการสวดพระอภิธรรมของพระพิธีธรรมมีทำนองในการสวดพระอภิธรรม2แบบคือแบบทั่วไปทำนองที่สวดในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้ตายที่เป็นบุคคลสามัญทั่วไปและแบบทำนองหลวงเป็นทำนองเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพรวมทั้งข้าราชการหรือบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติซึ่งพระมหากษัตริย์พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการศพเรียกว่าศพในพระบรมราชานุเคราะห์ซึ่งเป็นพระพิธีธรรมที่สวดทำนองหลวงมีจำนวน10วัดดังกล่าวเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามจำนวน8รูป ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพผู้มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยบริษัท PS Advance จำกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสหารเพลถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์เสร็จแล้วพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเนื้อคณะศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น72นายพานุพงศ์วีระตันตยาพรพร้อมคณะและคณะผู้อบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพสำนักนายกรัฐมนตรีพุทธศักราช2569ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดเทวราชกุญชรวัดอินทรวิหารและวัดอ่างแก้ววัดพระธาตุช้างคำจังหวัดน่านวัดทุ่งแค้วจังหวัดแพร่วัดเปรมประชาจังหวัดปทุมธานีและวัดธงน้อยจังหวัดน่านสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทเชอร์วัลอิเล็กทรอนิกส์เอ็นครอสเซอร์จำกัดบริษัทสมาร์ทแลนด์บุรพาจำกัดและบริษัทในเครือสากลออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงครามจำกัดคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบวรมงคลและนางพูนสุขนางสาวอภิรดีประธานราชนิกรพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดดาวดึงสารามวัดเทพศิรินทราวาสวัดพิชยยาติการามวัดทองธรรมชาติวัดดวงแขวัดบางบำรุวัดดาวดึงสารามและวัดเสวตฉัตรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กองทุนการออมแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่อง วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบนจังหวัดนครสวรรค์คณะครูนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจังหวัดชลบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลละเม็ดจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนพร้อมกันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังประชาชนทั่วไปและคณะบุคคลเช่นคณะครูนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจังหวัดชลบุรีสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบนจังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนตำบลละเม็ดอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัท PS Advance จำกัดและสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมัครสงครามจำกัดด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยโดยพระราชทานความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้ต้องขังรวมถึงผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติเพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืนสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงตั้งพระทัยสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงต่อธรรมะพระราชทานใช้ความดีเป็นพลังสังคมเชื่อมหัวใจด้วยจิตอาสาพระราชทานอย่างมั่นคงติดตามได้ในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอเป็นตอนที่2จากชีวิตที่มืดมนสู่แสงแห่งความหวังติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

0: สถานหญิงเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งสถานที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณพระเมตตาอันยิ่งใหญ่อันหาที่สุดมิได้จากสถาบันพระมหากษัตริย์ที่พร้อมพระราชทานโอกาสและความรักให้กับปวงประสบกรณิกรทุกคนอย่างเท่าเทียม
1: บารมีของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงยึดมั่นแห่งอุดมการณ์ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อความมั่นคงของชาติความสงบร่มเย็นชีวิตที่มีความสุขของอาณาประชาราษฎร์เป็นที่ตั้งแห่งพระราชปณิธานและพระปณิธานโอกาสอาจเป็นเพียงคำหนึ่งคำแต่สำหรับผู้ที่เคยก้าวพลาดในชีวิตโอกาสอาจหมายถึงการเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งเพราะการแก้ไขความผิดไม่ได้หมายถึงเพียงการลงโทษหากยังหมายถึงการฟื้นฟูจิตใจสร้างความหวังและเปิดหนทางให้ผู้คนที่หลงผิดสามารถกลับคืนสู่สังคมในฐานะคนดีได้อีกครั้งหนึ่งในภาพแห่งพระเมตตาได้ปรากฏขึ้นณทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่7สิงหาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จเป็นการส่วนพระองค์พร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีไปส่งเยี่ยมและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิงภาพแห่งการเสด็จเยือนครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงภาพของการเยี่ยมเยียนแต่ได้สะท้อนถึงพระปณิธานในการสืบสานพระราชดำริและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและส่งมุ่งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระราชทานโอกาสแก่ผู้ที่ก้าวพลาดให้ได้ปรับเปลี่ยนตนเองและกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่าหนึ่งในเรื่องราวสำคัญที่ส่งรับฟังในวันนั้นคือการดำเนินงานโครงการธรรมนาวาวังใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อทรงส่งต่อธรรมะพระราชทานช่วยผู้คนที่เวียนว่ายในห้วงทะเลแห่งความทุกข์สู่เรือหลวงแห่งธรรมอริยมรรคธรรมนาวาวังโครงการที่นำหลักธรรมมาสู่กระบวนการอบรมและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังมุ่งให้ได้เรียนรู้ถึงแก่นแท้ของศาสนารู้จักพิจารณาจิตใจของตนเองและนำธรรมะไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรกที่ได้ดำเนินโครงการนี้เมื่อปีพุทธศักราช2567จากผู้เข้าร่วมการอบรมรุ่นแรกจำนวน373คนจนถึงปัจจุบันมีการฝึกอบรมผู้ต้องขังทุกกลุ่มแล้ว18ครั้งรวมทั้งสิ้น 3,667 คนผลที่เกิดขึ้นไม่ได้หยุดอยู่เพียงในห้องอบรมแต่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสร้างระเบียบวินัยลดปัญหาความขัดแย้งและช่วยให้ผู้ต้องขังเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีสติได้พระราชทานโอกาสให้ผู้ต้องขังหญิงได้ถวายการแสดงทั้งฟ้อนดอกระมิงและโอละหนอเชียงใหม่รอยยิ้มและแววตาของผู้แสดงสะท้อนอีกด้านหนึ่งของชีวิตในเรือนจำด้านที่ยังมีความหวังยังมีความสามารถและยังมีคุณค่าในความเป็นมนุษย์ก่อนที่พระองค์ได้พระราชทานโอกาสให้ตัวแทนผู้ต้องขังหญิงได้กล่าวถึงความประทับใจจากการเข้าร่วมโครงการธรรมนาวาวัง
2: ตอนที่หนูใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกหนูมักจะใช้ชีวิตด้วยการขาดสติระงับอารมณ์ไม่ได้หนูจึงต้องได้มารับโทษในเรือนจำตอนที่หนูเข้ามาแรกๆหนูไม่อยากจะทำอะไรเลยมีความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังเมื่อได้พบกับทางแสงสว่างคือธรรมนาวาวังหนูก็ได้ปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใหม่หนูเริ่มที่ฝึกอาชีพโดยการปักผ้าทั้งที่อยู่ข้างนอกหนูไม่เคยแม้ที่จะทั้ง จับเข็มเลยแต่ตอนนี้หนูสามารถปักผ้าเป็นเรื่องราวปักตัวหนังสือปักการ์ตูนได้ทุกลวดลายตอนนี้หนูใช้สติในการปักผ้าหนูทำผ้าได้ดีและตอนนี้หนูก็ได้รับชีวิตใหม่ที่เป็นชีวิตมาจากธรรมนาววังหนูก็พร้อมที่จะปฏิบัติตนเป็นคนดีและมีประโยชน์ต่อสังคม
3: สิ่งที่หนูได้จากโครงการธรรมนาววังนะคะก็คือกับตัวหนูเลยค่ะกับแล้วก็กับเพื่อนๆที่นี่ค่ะเพราะว่าตอนนี้หนูมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยงานเจ้าหน้าที่แล้วก็มีหน้าที่เป็นหัวหน้างานกองงานทอผ้าค่ะตอนนี้หนูออกแบบลายผ้าแล้วหนูแล้วก็ขึ้นหัวม้วนทำงานขั้นตอนการทอผ้าตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายค่ะแล้วตอนนี้หนูก็สอนทอผ้าใหม่ค่ะแรกๆเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่รู้จักโครงการธรรมนาววังหนูมักจะใช้อารมณ์เป็นประจำหนูได้ออกแบบลายผ้าใหม่แล้วก็เพื่อถวายพระองค์ท่านแล้วหนูได้พูดความรู้สึกกับพระองค์ท่านค่ะมันทำให้มันตอกย้ำให้หนูคิดว่าทางที่หนูเดินมาเนี่ยถูกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่หนูพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองมามันส่งผลให้หนูพบกับสิ่งดีๆแล้วหนูจะเอาสิ่งที่หนูได้รับจากในนี้ไม่ว่าจะเป็นงานทอผ้าหรือว่าหลักปฏิบัติค่ะออกไปใช้ชีวิตกับโลกภายนอกค่ะ
1: จากวันที่ชีวิตเคยถูกความผิดพลาดบดบังวันนี้โครงการธรรมนาววังกำลังทำหน้าที่เป็นเข็มทิศให้เธอได้เรียนรู้ที่จะได้เดินไปข้างหน้าหลักธรรมที่ได้รับการถ่ายทอดไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นสิ่งที่นำกลับมาใช้ในทุกขณะของชีวิตเมื่อรู้จักระลึกถึงพระรัตนตรัยและรู้จักทักอารมณ์ความเศร้าความโกรธและความสิ้นหวังจึงค่อยๆถูกแทนที่ด้วยสติและความเข้าใจจากธรรมะสู่การลงมือทำเพราะการเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นจากจิตใจเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีทั้งความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพสุขภาพที่ดีและความมั่นคงในการดำรงชีวิตตลอดจนการพระราชทานโอกาสในการเข้าถึงการดูแลสุขภาพอย่างเท่าเทียมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์พยกระดับคุณภาพการรักษาพยาบาลให้ผู้ต้องขังได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงตามหลักมนุษยธรรมภาพกิจกรรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานทรงน้อมนำหลักปฏิเสธทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาต่อยอดและพระราชทานเป็นแนวทางแก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายหลังพ้นโทษอีกหนึ่งพระราชดำริสำคัญคือการส่งเสริมการฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมตั้งแต่งานทอผ้าไหมทอผ้าฝ้ายงานตัดเย็บการออกแบบเสื้อผ้างานปักงานหัตถกรรมต่างๆการทำอาหารการนวดแผนไทยและวิชาชีพอีกหลากหลายแขนงที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงตั้งพระทัยสืบสานพระราชปณิธานและพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานแนวทางการฝึกอาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังให้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพเพราะอาชีพคืออีกหนึ่งโอกาสของชีวิตโอกาสที่จะยืนได้ด้วยตนเองและเป็นเกราะสำคัญที่ช่วยลดการกลับไปกระทำผิดซ้ำแม้แต่ผู้ต้องขังที่เป็นมารดาและเด็กที่อยู่ร่วมกับมารดาภายในเรือนจำก็ได้รับการดูแลตามหลักการของข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rule เพื่อให้เด็กแม้จะเติบโตขึ้นภายใต้ข้อจำกัดแต่ยังคงได้รับความรักการดูแลด้านสุขภาพและพัฒนาการที่เหมาะสมทั้งหมดนี้คือการมองเห็นความเป็นมนุษย์และเชื่อมั่นว่าทุกชีวิตมีคุณค่าและสมควรได้รับโอกาสอีกภาพการเสด็จไปยังวัดยางกวงวัดโบราณเก่าแก่ที่ได้รับการฟื้นฟูให้กลับมาเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชุมชนอีกครั้งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในพระทัยของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติจากการทรงงานมาอย่างต่อเนื่องนั่นคือทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถใต้ร่มพระบารมีธรรมนาวาวังจากธรรมะสู่พลังของสังคมเกื้อกูลด้วยโครงการจิตอาสาพระราชทานจากหลักธรรมที่เคยเป็นเรื่องของการเรียนรู้ในห้องอบรมวันนี้ได้กลายเป็นพลังของเครือข่ายที่ขยายไปสู่หน่วยงานภาครัฐ าคเอกชนสถานศึกษาสถานพยาบาลวัดและประชาชนทุกฝ่ายต่างร่วมใจกันน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตการทำงานการศึกษาและการพัฒนาสังคมเพราะธรรมะไม่ได้อยู่เพียงในคำสอนแต่ธรรมะสามารถปรากฏได้ผ่านการลงมือทำความดีปรากฏได้ผ่านจิตสาธารณะที่มีความเสียสละมีเมตตาซึ่งกันและกันร่วมเป็นหนึ่งเดียวหัวใจจิตอาสาของคนในสังคมไทยอีกภาพหนึ่งแห่งความประทับใจที่เกิดขึ้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงประกอบอาหารเมนูข้าวผัดหมูบนรถประกอบอาหารเพื่อพระราชทานแก่ประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จภาพแห่งพระเมตตาและความใกล้ชิดครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติแก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างยิ่งวันนี้พระองค์ทีในความทรงจำของคนไทยทรงเจริญพระชนมายุและทรงเติบใหญ่พร้อมกับพระภารกิจที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบความเสียสละการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมพระราชจริยวัตรอันอ่อนโยนมีเมตตาแก่ปวงชนชาวไทยอย่างเท่าเทียมโดยไม่ทรงถือพระองค์พระองค์จึงทรงเป็นที่รักที่ชื่นชมของปวงประสบกรณิกรชาวไทยมาโดยตลอดสมดังนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่5พฤษภาคม2562ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารซึ่งเป็นพระนามที่มีความหมายถึงผู้เป็นแสงสว่างทางปัญญาและเป็นที่พึ่งให้กับปวงชนอย่างแท้จริง
0: สิ่งใดที่สุดนั่นคือทุกครั้งที่สายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ได้เดินทางมาจนถึงสถานที่นั่นคือความเข้มแข็งและการต่อยอดไปสู่จุดหมายที่สำคัญและรอคอยเวลาอย่างมีความสุขที่จะก้าวเดินออกไปสู่สังคมอย่างสง่างามทั้งหมดนี้คือความสุขของคนไทยและความภาคภูมิใจที่เรามีสถาบันพระมหากษัตริย์สวัสดีค่ะ
4: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศราพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
6: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
5: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
7: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
5: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
8: ร้านกำนันมานะ0818088009 รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
9: ร้านกำนันมานะ
8: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
9: ร้านกำนันมานะ
8: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: คนทุกคนอยากเป็นคนดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเคยสงสัยไหมคะว่าคนที่เป็นโจรหรือว่าเป็นขโมยนั้นเขาไม่คิดจะเป็นคนดีหรืออยากทำความดีกันบ้างหรืออย่างไรวันนี้ทางรายการมีคำตอบมาฝากค่ะความเป็นจริงแล้วทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ก็อยากจะเป็นคนดีแล้วก็อยากจะทำความดีกันทั้งนั้นไม่มีใครหรอกนะคะที่อยากจะเป็นคนร้ายหรือว่าคนชั่วแม้กระทั่งโจรที่ว่าร้ายๆแท้ที่จริงเขาก็อยากเป็นคนดีเพียงแต่ว่าสติปัญญาของเขามีอยู่อย่างจำกัดเขาก็ได้แต่คิดว่าสิ่งที่เขาทำอยู่นั้นคือความดีที่เขาคิดออกเองค่ะเพราะว่าสิ่งที่เขาขาดแคลนอย่างมากคือกัลยาณมิตรผู้ที่จะมาแนะนำอย่างถูกต้องและเหมาะสมนั่นเองคนทั่วไปในโลกขณะนี้นะคะแม้ว่าเขาอยากจะเป็นคนดีแต่เขาก็ยังไม่รู้หลักในการพัฒนาตนเองให้ดีอย่างแท้จริงจึงมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องมีกัลยาณมิตรไปช่วยแนะนำไปช่วยแก้ไขแล้วก็ชี้ทางที่ถูกต้องให้กับเขาเหล่านั้นเพื่อที่ว่าเขาเหล่านั้นจะได้เป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเองและสามารถที่จะเป็นกัลยาณมิตรให้กับคนอื่นต่อไปได้ทุกท่านก็ได้รับคำตอบแล้วนะคะว่าทุกคนล้วนปรารถนาที่อยากจะเป็นคนดีและอยากจะทำความดีกันทั้งสิ้นแต่ว่าขาดต้นแบบและคนที่แนะนำได้อย่างถูกต้องนั่นก็คือกัลยาณมิตรนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านคงจะต้องหันมาศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังจะได้เป็นกัลยาณมิตรที่สมบูรณ์ให้แก่ตัวเองและแก่เพื่อนชาวโลกคนอื่นต่อไปนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่11สมดุลในสังคมเมื่อทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: คุณบุญชัยเบญจรงคกุลประธานกรรมการบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชน
2: ทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กเอ้ยเราช่วยเขายังไงช่วยให้เขายืนได้ด้วยตัวเองไม่ใช่ว่าเอาของไม่ให้เขาเอาของไม่ให้เขามันม้วนเดียวจบ
1: คุณอภัยชนวัชรศิลป์รองกรรมการผู้จัดการด้านประสานกิจการสัมพันธ์บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดมหาชน
3: มันก็ไร้ประโยชน์ครับถ้าทำธุรกิจแบบตีหัวเข้าบ้านตีหัววิ่งหนีไอ้ตรงนี้มันก็สอนล่ะครับให้เราคำนึงถึงว่าถ้าจะทำธุรกิจกับเกษตรกรเราต้องคิดว่าทำอย่างไรให้เขาอยู่รอดและมีกำไร
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
1: หนึ่งในหัวใจสำคัญของแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือการสร้างสังคมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมเติบโตไปพร้อมกันอย่างสมดุลซึ่งภาคธุรกิจก็เป็นหนึ่งฟันเฟืองสำคัญที่มีส่วนร่วมสร้างสังคมแห่งความเกื้อกูลนะคะคุณบุญชัยเบญจรงคกุลประธานกรรมการบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ในประเทศไทยที่รู้จักกันดีในชื่อ Dtacบอกเล่าประสบการณ์ความคิดของการมองเห็นคุณค่าสังคมที่เกื้อกูลกันค่ะ
2: ก่อนหน้าปี40เนี่ยก็มุ่งไปกับการเจริญเติบโตของธุรกิจนะครับขยายธุรกิจไปเดือนละบริษัทอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนั้นฟองสบู่กำลังเบ่งบานเต็มที่นะฮะสิ่งที่โดนบันดาลให้เราหันมาดูทางนี้จริงจังก็คือเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจนะฮะความเป็นจริงทั้งหมดในสังคมไทยวิ่งมาให้เราเห็นวันนั้นเหมือนฉายหนังให้เราดูเลยนะชัดๆเลยว่า Dtac มีลูกค้าอยู่ประมาณ 1.2 ล้านคนลูกค้าไม่สามารถชำระเงินเนี่ยผมว่าเกินครึ่งหนึ่งของลูกค้าอะไรเวลานั้นอะถูกพักงานมาพวกไฟแนนซ์บางพวกอะไรใช่ไหมฮะพอมันไปถึงเกือบปีลูกค้าเริ่มหายเดือนละแสนผมดูแล้วว่าโอ้นี่ถ้าอีกไม่กี่เดือนนะลูกค้าก็จะหมดบริษัทละพนักงานเรา 4,000 คน 5,000 คนก็คงจะม้วนเสือกลับบ้านกันใช่ไหมฮะมันทำให้เราคิดว่าจริงๆแล้วเราอยู่ได้เพราะว่าคนในสังคม
1: เมื่อความจริงปรากฏชัดว่าความอยู่ไม่รอดของคนในสังคมส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงบริษัทท้ายที่สุดจะไม่มีใครอยู่ได้เช่นกันการเกื้อกูลให้ผู้อื่นอยู่ได้จึงเป็นคำตอบความอยู่รอดของตัวเราเช่นกันค่ะด้วยบทบาทของธุรกิจที่มีฐานะเป็นทุนใหญ่คุณบุญชัยจึงเริ่มผลักดันกิจกรรมทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กสู่สังคมไทยในทุกระดับชั้นซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีค่ะ
2: ทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กเอ้ยเราช่วยเขายังไงช่วยให้เขายืนได้ด้วยตัวเองไม่ใช่ว่าเอาของไม่ให้เขามันม้วนเดียวจบบังเอิญทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กของเราเนี่ยประเทศไทยเรามีระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัยระดับโลกนะฮะตั้งหลายระบบแล้วมันก็ไม่ได้ใช้อะไรนอกจากไปทำให้คนมาซื้อโทรศัพท์อะไรแค่นั้นเองไอ้ระบบเนี่ยมันถ้าไม่ใช้เรื่องเสียงเนี่ยใช้ข้อมูลเนี่ยนะมันก็ทำได้มันเป็นประโยชน์เรามีเครือข่ายสายใยแก้วเนี่ย 30,000 กิโลเมตรทั้งประเทศนะฮะ Dtac นะครับใช้บริการลูกค้าแต่มันไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มร้อยมันเหมือนถนน20เลนอะรถวิ่ง3คันจริงๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเรานำเชื่อมต่อไปอีกนิดนึงเราเชื่อมข้อมูลให้อุตุได้ไหมเราเชื่อมข้อมูลให้กรมชลประทานได้ไหมใช่ไหมฮะผมใจตองดูทีว่าประเทศเรามีอะไรที่จะสู้เขาได้อย่างน้อยเนี่ยเรามีอะไรที่จะมาฟื้นฟูไม่ต้องมีหนี้อย่าเพิ่งพูดเรื่องรวยนะอย่ามีหนี้ก่อนเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐละทำได้ยังไงก็คือว่าให้เขาขายของได้ราคาขึ้นใช่ไหมฮะนี่ก็เลยว่าเราก็น่าจะผลักดันโครงการทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กด้วยการทำให้เขาได้พบกันผู้ซื้อได้พบกับผู้ขายผู้ผลิต
1: แนวทางทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กของ Dtac ปรากฏเป็นรูปธรรมผ่านโครงการวิทยุร่วมด้วยช่วยกันโครงการสำนึกรักบ้านเกิดซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นมูลนิธิรักบ้านเกิดซึ่งหวังปลุกจิตสำนึกให้คนไทยเกื้อกูลซึ่งกันและกันให้ผู้ที่ยืนได้หยิบยื่นโอกาสให้ผู้ด้อยกว่าซึ่งจากทั้งสองโครงการทำให้คุณบุญชัยพบว่าแท้จริงแล้วสังคมไทยเรายังพร้อมช่วยกันเสมอค่ะ
2: จริงๆที่เราเริ่มไว้เนี่ยโครงการสำนึกรักบ้านเกิดกับวิทยุร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยมีทางไหมสักวันหนึ่งมันจะรวมตัวกันเป็นเรื่องเดียวกันเพราะเราสังเกตว่าโครงการวิทยุของเรานะวิทยุชุมชนนะฮะ เราก็ไม่ได้เป็นคนออกไปซ่อมบ้านให้คนหรือว่าไปแก้ปัญหานะจริงๆเราเป็นแค่ตัวกลางยกหูโทรศัพท์หมุนไปหาประปาหมุนไปหาตำรวจหมุนไปหาเพื่อนบ้านสังคมช่วยกันเองเนี่ยเพราะสังคมไทยมีน้ำใจยิ่งใหญ่มากใช่ไหมฮะนี่ก็เลยนึกว่าโอ้ถ้าเรานำโครงการสำนึกรับบ้านเกิดที่มีเยาวชนจากทุกอำเภอเนี่ยนะฮะ700กว่าอำเภอของประเทศไทยเนี่ยเอ๊ะทำไมไม่ให้อำเภอนึงช่วยอีกอำเภอนึงโดยตัวเขาเองเลยเปิดมูลนิธินี้ขึ้นมาแล้วบอกว่าให้ทุนเนี่ยให้กระทรวงศึกษาท่านก็ให้ศึกษาธิการจังหวัดเนี่ยคัดเยาวชนที่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นผู้นำชุมชนต่อไปในอนาคตมารับทุนจากเราโดยเขียนเรียงความมานะฮะว่าทำไมอยากเป็นผู้นำชุมชนเราก็ไม่ได้ถือว่าการไปมอบทุนเป็นเรื่องใหญ่ผมว่าผลบั้นปลายเป็นเรื่องใหญ่กว่าฉะนั้น7ปีเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมีคนรู้จักเราหรอกโครงการสำนึกรักบ้านเกิดเราเนี่ยไม่มีเงื่อนไขเลยเรียนนะครับอย่าสอบตกเป็นใช้ได้จบมาก็ไม่ต้องใช้ทุนคืนปีนี้เราลงมือให้เยาวชนที่จบแล้วเนี่ยนะฮะรุ่นหนึ่งรุ่นสองเนี่ยไปเดินขายข้าวไม่มีอะไรดีกว่าให้ลูกหลานชาวนาไปขายข้าวให้ชาวนานั่นแหละเพราะเราก็เคยลองดูสหกรณ์จ้างพนักงานมาอะไรมาขายก็ขายไม่ออกฮะแต่พอเป็นเยาวชนสำนึกรักบ้านเกิดไปขายซื้อข้าวพ่อแม่ผมนะครับขายได้เขาก็เดินตามร้านโชว์หวยเดินตามคนขายข้าวทั้งหลายจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเราอยากจะให้เยาวชนเขาเข้าใจนะว่าทุกอย่างเนี่ยในโลกนี้มันมีค่าคุณค่าของเขาคุณค่าของสังคมคุณค่าของบ้านเกิดเขาเนี่ยแล้วถ้ามันรวมยังไงเอาพลังงานวัยหนุ่มสาวของเขาเนี่ยมารวมกันแล้ววิ่งช่วยเหลือข้ามไปข้ามมายังไงใช่ไหมฮะสเต็ปต่อไปของเราเนี่ยคือว่าจัดตั้งสมาคมสำนึกรักบ้านเกิดประจำจังหวัดให้พวกเขาจังหวัดและสมาคมอาศัยว่าพวกเข้ามาจอยสมาคมดึงเพื่อนเข้ามาแล้วก็เริ่มเป็นตัวเชื่อมของสังคม
1: ไม่เพียงแต่ดีแท็กเท่านั้นนะคะที่เห็นความสำคัญของเยาวชนและการร่วมมือร่วมใจกันเพื่อพัฒนาสังคมเครือเจริญโภคภัณฑ์ธุรกิจขนาดใหญ่ด้านการเกษตรก็ตระหนักในบทบาทอีกด้านหนึ่งของธุรกิจนั่นคือการร่วมเกื้อกูลสังคมด้วยเช่นเดียวกันค่ะคุณอภัยชนวัชรศิลป์รองกรรมการผู้จัดการด้านประสานกิจการสัมพันธ์บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดมหาชนจะมาบอกเล่าแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมของเครือเจริญโภคภัณฑ์ค่ะ
3: เครือเจริญโภคภัณฑ์เนี่ยนะครับหากนับเนื่องจากร้านเจียไตเนี่ยปี2548เนี่ยก็จะครบ84ปีครับฉะนั้นเราเลยรู้จักเกษตรกรมา80กว่าปีครับลูกค้าเราคนแรกก็คือเกษตรกรถ้าเราขายของให้เกษตรกรแล้วเนี่ยเกษตรกรเอาของที่เราขายไปเนี่ยใช้แล้วไม่เกิดประโยชน์เขาก็ไม่มีโอกาสมาซื้อเราอีกใช่ไหมครับแล้วบางทีขายของเอาของไปก่อนแล้วก็เก็บเงินที่หลังเราก็เก็บเงินไม่ได้มันก็ไร้ประโยชน์ครับถ้าทำธุรกิจแบบตีหัวเข้าบ้านตีหัววิ่งหนีไอ้ตรงนี้มันก็สอนล่ะครับสอนเราเองฮะให้เราคำนึงถึงว่าถ้าจะทำธุรกิจกับเกษตรกรเราต้องคิดว่าทำอย่างไรให้เขาอยู่รอดและมีกำไรฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราก็เลยมองเนี่ยครับคือภาพรวมของบทบาทของบริษัทเราก็ได้มีการทำในเรื่องสังคมเนี่ยก่อนหน้านั้นมากมายหลายเรื่องแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาท่านประธานของเครือเจริญผู้พันคือคุณธนินทร์เจรวนนท์ก็ถามมาที่คณะกรรมการบริษัทว่าเราควรจะทำอะไรถวายท่านในที่สุดเนี่ยก็เป็นฉันทานุมัติครับว่าทำถวายหมดหมายถึงถวายทั้งกำลังทรัพย์กำลังกายกำลังสติปัญญากำลังใจอาสาตัวเข้าไปทำงานแล้วนั่นก็คือที่มาของการจดเป็นมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทแต่เนื่องจากว่าฐานของมูลนิธินี่คือทั้งเครือเจริญโภคภัณฑ์คือทั้งธุรกิจทั้งหมดฉะนั้นเราจึงนำยุทธศาสตร์ที่ว่าเอาเศรษฐกิจนำสังคมตามครับก็คือทำให้คนคิดหาเงินเป็นกับใช้เงินให้เป็นหาเงินเป็นคือทำให้เกิดอาชีพเกิดงานได้ใช้เงินเป็นก็คือรู้จักเศรษฐกิจทางใจรู้จักอดออมเป็นรู้จักวางแผนชีวิตตัวเองเป็นว่ามีเงินแล้วมันควรจะใช้ยังไงอย่างไรอันไหนคือลำดับความสำคัญเช่นเรื่องการศึกษาการสุขภาพเงินออมมีไหมเงินฉุกเฉินควรจะจัดไหมคิดเป็นปฏิบัติเป็นในชีวิตประจำวันครับทำอยู่หลายพื้นที่ครับแล้วก็หลายลักษณะโครงการแต่หลักๆคงมี3อันครับคือพัฒนาคุณภาพคนโดยเน้นเรื่องอาชีพพัฒนาชุมชนฮะในลักษณะของการรวมกลุ่มซึ่งอันนั้นจะเน้นเชิงผู้นำแล้วก็ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับ
1: และนี่คือบทบาทสำคัญที่องค์กรธุรกิจในฐานะทุนใหญ่ร่วมสร้างสรรค์เพื่อสังคมแห่งความพอเพียงสังคมที่ปลาใหญ่ไม่กินปลาเล็กและทุนใหญ่จะร่วมช่วยทุนเล็กเพื่อทุกภาคส่วนในสังคมจะเติบโตและก้าวเดินไปพร้อมกันอย่างสมดุลและมั่นคงค่ะ
0: พอมีพอกินเป็นขั้นที่1ขั้นต่อไปให้มีเกียรติยืนด้วยตนเองขั้นที่3ให้นึกถึงผู้อื่น พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรหุบกระพง28มิถุนายน2518เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญยาจารย์หรือหลวงปู่เทศรังสีแห่งวัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าใจคือผู้อยู่เฉยๆและรู้ตัวว่าเฉยไม่คิดไม่นึกอันนั้นแหละเรียกตัวใจจิตคือผู้คิดนึกมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งสัญญาอารมณ์ทั้งหมดทั้งปวงอันนั้นเรียกจิตเรื่องเรียนพระพุทธศาสนาไม่ต้องไปเรียนอื่นไกลเรียนเข้ามาหาใจเสียก่อนแล้วหมดเรื่องพระพุทธเจ้าทรงสอนสาวกทั้งหลายก็สอนถึงใจทั้งนั้นถึงที่สุดก็คือใจเรียกว่าพุทธศาสนาสอนถึงที่สุดคือใจเท่านั้นแต่ว่าเรานะยังทำไม่ถึงล่ะสิเราจะต้องพยายามฝึกหัดอบรมใจของตนนี้ให้มันถึงที่สุดมันจึงจะเข้าถึงที่สุดของพุทธศาสนาหมดพุทธศาสนาได้ผู้ใดทำใจให้เป็นกลางได้ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ายยาเสพติด
1: นี่อ่ะแปะโรงงานปลากระป๋องในอำเภอนี่ดีเน
2: า
1: ะ
2: เลยยังไงอ่ะเขาเอามาให้เช็คคุณหลักกินฟรีไง
1: วันๆห่วงแต่เรื่องกินฟรีรู้จักฟังวิทยุชุมชนกับเขาบ้างไหมเนี่ยเนี่ยเขาประกาศชื่นชมโรงงานปลากระป๋องในอำเภอเรา
2: ชมว่าอย่างไรอ่ะ
1: เขาก็ชมว่ามีโครงการโรงงานสีขาวดูแลคนงานในโรงงานไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือถ้ามีคนงานติดยาก็ไม่ไล่ออกแต่ส่งไปบำบัดรักษาให้หายแถมออกตังค์ให้ด้วยนะ
2: ไอ้ยาเท่าแกนี่รวยน่าดูแถมจิกใจเลยอีกตั้งหากอ่ะ
3: ชมใครกันอยู่ลูกอ่ะแปะ
2: ก็เนี่ยไงล่ะผู้ใหญ่อาจารย์คุณหลับนะเล่าให้ฟังเรื่องโรงงานปลากระป๋องในเมืองเท่าแกก็เป็นคงลีจริงๆนะให้โอกาสคงแท้ๆ
1: ใช่ใช่ที่ท่านไล่คนออกอย่างเดียวนะมันก็สร้างปัญหาให้สังคมแน่ๆเพราะไม่มีคนคอยดูแลเอาใจใส่พามันไปบำบัดรักษาจนเลิกยาได้แถมให้กลับมาทำงานต่อได้อีกประเสริฐแท
3: ้ๆโอ้ที่นี่ฉันเคยไปศึกษาดูงานมาเขามีกิจกรรมดีๆเยอะเลยนะยังให้ทุกคนออกกำลังกายหลังเลิกงานมีการแบ่งสายงานให้คนงานคอยช่วยเหลือดูแลกันเองทำให้ทุกคนรู้จักและเห็นความเคลื่อนไหวของเพื่อนคนงานพอมีอะไรผิดสังเกตก็ตรวจสอบช่วยเหลือกันได้ทันทีทันใดเลยล่ะนะ
2: ทำงานที่โรงงานนี้นี่น่าจะมีความสุขนะอาผู้ใหญ่นะ
1: ทำไมอาแปดจะไปทำหรออายุปุ่นนี่เขาไม่เอาหรอก
3: นี่โรงงานนี่เขาเคยได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นของจังหวัด3ปีซ้อนด้วยนะ
1: เป็นฉันก็ให้แหละแหมทำดีสักขนาดนี้ดูสิให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดได้ให้ทำงานในโรงงานแค่นี้ก็ได้ใจเจ๊แล้วผู้ใหญ่เดี๋ยวไปซื้อของคราวหน้าต้องอุดหนุนสินค้าจากโรงงานดีๆแบบนี้ซะแล้ว
2: เอาเลยเอาเลยฝากซื้อมาสัก2ลังนะออกเงินไปก่อนซื้อแล้วมาส่งทีหลังอ้วไล่เลย
1: นี่ไอ้แปะกินแรงผู้หญิงฉันไปเป็นคนใช้แกเมื่อไหร่เนี่ยสั่งจริงสั่งจังตังก็ไม่ให้แถมยังให้มาแบกประเคนให้อีกนะ
2: แหมคุณหลับคงสวยว่าก็อยากช่วยสนับสนุนโรงงานดีๆที่ทำประโยชน์ให้สังคมก็ทนนั่งเองเอาอย่างนี้คุณหลับคงสวยนะอาจจะไปซื้อเมื่อไหร่นะอ้วไปเลยเดี๋ยวอ้วช่วยแบกของทุกอย่างเลยนะใจเย็นๆใจเย็นๆ
1: พูดอย่างนี้ค่อยน่าฟังหน่อย
3: งั้นไปทั้งสองคนแล้วซื้อมาให้ฉันด้วยนะเอาสองลังเหมือนแปะแหละแบกไปส่งที่บ้านฉันด้วยนะ
1: อ้าว
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดสถานประกอบการหรือสถานที่ทำงานเป็นแหล่งรวมของบุคลากรที่มีค่าต่อสังคมและประเทศชาติดังนั้นหากองค์กรมีผู้พลาดพลั้งล้มผิดไปเสพและติดยาเสพติดเจ้าของกิจการผู้บริหารหัวหน้ารวมทั้งเพื่อนร่วมงานควรให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสเพื่อกลับมาเป็นคนที่มีค่าต่อประเทศชาติต่อไป
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหม

0: ่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
2: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
3: ร้านกำนันมานะ
2: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
3: ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: แหละได้ยินว่าผู้ใหญ่รับสมัครคนไปช่วยเตรียมรถบุพชาติแกไม่ไปช่วยหรอไงฮะ
1: เอารถบุพเป็นชากแล้วปล่อยไว้ทำไมบอกให้เอาผู้ใหญ่เอาไปเคาะไปทำสีใหม่จะได้ไม่ต้องเสียเวลารับสมัครให้มึงยุ่งยากนะ
0: ขอสักทีเถอะไอ้แปะ
1: ว้าไม่เห็นจะต้องรุนแรงขนาดนี้เลยอ้วพูดอะไรผิดหูเหรอ
0: ผิดผิดมากด้วยมีอย่างที่ไหนฉันบอกว่าผู้ใหญ่รับสมัครคนช่วยทำรถบุพชาติคือรถประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ที่จะเอาไปประกวดงานของดีประจำจังหวัดไงยั่วมาโหตลอดเลย
1: แม่ว่าไม่รู้เลยนะอธิบายแบบนี้ก็ชัดเจนจำจังเลยนะเรื่องหัวศิลปะนี่ต้องให้อแมงกับอับพุกมึงเลยสองคงนี้นะว่าเคยเห็นฝีมือมาแล้วสุดยอดนะมึงได้วิชาจากโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองต้องไปบำบัดนะ
0: ฉันก็นึกถึงแหละแต่ชาวบ้านบางคนจะบอกคนเคยติดยาอย่างมันน่ะจะรับผิดชอบอะไรเดี๋ยวก็ทำเสียงานหมดอ่ะ
1: โอ้ยคิดยังไงไรยังไงมึงโชว์ฝีมือมาหลายงานแล้วนะคลายกันที่พูดเดี๋ยวอาจจะฟ้องผู้ใหญ่จัดกังเลย
2: ถ้าเรื่องคนคิดไม่ดีกับไอ้แม่ไอ้พุทธไม่ต้องฟ้องฉันจัดการแล้ว
1: อ้าวทำยังไงล่ะผู้ใหญ
2: ่ก็ที่ฉันเรียกประชุมหมู่บ้านแล้วก็ขอความคิดทุกคนเกี่ยวกับการตกแต่งรถบุพชาติทุกคนก็ช่วยกันออกความเห็นกันอย่างหลากหลายรวมทั้งไอ้แม่และไอ้พุทธด้วยตอนแรกชาวบ้านบางคนก็ไม่เชื่อความเห็นของไอ้แม่เพราะมีอคติคิดว่ามันเพ้อเจ้อไม่รับผิดชอบแต่พอมันให้เหตุผลและวาดรูปให้ดูผู้คนก็ยอมรับและให้โอกาสมันได้แสดงฝีมือเลยนะ
1: ไอ้สองคนนี้มันก็ใช้ไล่นะผู้ใหญ่นะแม้ทำให้ผู้คนยอมรับมันไล่อ
2: ่
1: ะ
2: เอ้าก็คนที่เคยพลาดพลั้งไปติดยาก็ใช่ว่าชีวิตมันจะเลิกไม่ได้และก็ไม่ใช่ว่าระบาดนี้มันจะติดตึงจนล้างไม่ออกชีวิตคนเราเมื่อรู้สำนึกเมื่อกลับตัวสังคมก็ยังให้โอกาสได้แก้ตัวที่สำคัญการให้มันมามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมและชุมชนก็ทำให้ตัวมันรู้สึกมีคุณค่าได้รับการยอมรับแค่นี้ก็ถือว่าเราแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนได้สำเร็จไปอีกขั้นแล้วล่ะ
0: แล้วนี่ผู้ใหญ่จะให้เริ่มงานเมื่อไหร่ล่ะ
2: ก็เริ่มมันวันนี้เลยจะรออะไร
1: เอ้าแล้วผู้ใหญ่มาทำอะไรที่นี่ล่ะไม่ต้องไปคุมงานเลย
2: ก็ที่มาหาเนี่ยก็จะมาถามว่าสองคนเนี่ยไม่คิดจะช่วยงานกันบ้างเลยเหรอประชุมก็ไม่ไปเคยคิดอยากจะมีส่วนร่วมกับชุมชนกับเขาบ้างไม่เนี่ย
1: ก็ว่ากำลังจะเตรียมตัวไปผู้ใหญ่มาพอลีเลย
3: เรื่องสร้างท้ายตลาดหากทุกคนในสังคมหรือชุมชนมีความสมานสามัคคีรักใคร่ห่วงใยซึ่งกันและกันแล้วปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นย่อมผ่อนคลายไปในทางที่ดีได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาจากการที่สมาชิกในสังคมชุมชนลุกไปเสพและติดยาเสพติดความช่วยเหลือความเอื้ออาทรความเมตตาของมวลสมาชิกย่อมเป็นแรงกระตุ้นและจูงใจให้เขาเลิกเสพและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดได
4: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: บุญที่ทำให้ผิวพรรณผ่องใสสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาเราไปทำบุญฟังธรรมที่วัดนะคะถ้าวัดไหนมีบรรยากาศร่มรื่นห้องน้ำสะอาดสะอ้านก็พลอยทำให้จิตใจของเรานี่เบิกบานสบายตาสบายใจอยากทำบุญทำทานมากยิ่งขึ้นรู้ไหมคะว่าคนที่อาสาดูแลทำความสะอาดห้องน้ำของวัดให้สะอาดอยู่เสมอด้วยจิตที่ปรารถนาดีอยากให้ผู้ที่มาใช้ได้ความสะดวกสบายผลบุญก็เกิดขึ้นในใจของเขาแล้วพอใจของเขาคิดถึงความสะอาดคิดถึงความผ่องใสมากๆเข้าคนประเภทนี้ขณะมีชีวิตอยู่ก็เป็นคนไม่ถือเนื้อถือตัวเพราะว่าขึ้นชื่อว่าห้องน้ำหรือว่าส้วมนะคะใครๆก็มาถ่ายหนักถ่ายเบาไว้เมื่อเขาตัดความมานะถือตัวออกไปจากใจได้ยอมไปขัดห้องน้ำให้สะอาดพอความมานะถือตัวมันหลุดจากใจใจก็จะสว่างโพลงเวลานั่งสมาธิตรึกในธรรมก็สามารถเข้าถึงธรรมได้เร็วกว่าคนอื่นค่ะยิ่งกว่านั้นเมื่อละโลกไปเกิดเป็นเทวดาหรือว่านางฟ้าก็ตามรัศมีกายของเขาจะสว่างกว่าเทวดานางฟ้าองค์อื่นๆพอมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งผิวพรรณจะผ่องใสนุ่มนวลเดินทางไปถึงไหนก็เจอแต่หนทางสถานที่สะอาดสะอ้านเนื่องจากเขาได้เพาะความสะอาดไว้ตั้งแต่ชาตินี้ในทางตรงกันข้ามใครก็ตามเข้าห้องน้ำแล้วทำให้สกปรกขี้เกียจราดน้ำล้างอย่างนี้เกิดกี่ชาติกี่ชาติเนื้อตัวผิวพรรณก็จะกระดำกระด่างมีกลิ่นตัวเหม็นสาบฉุนจัดเหมือนกลิ่นห้องน้ำที่ไม่สะอาดนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ชอบไปทำบุญที่วัดชอบช่วยการงานของสงฆ์เข้าไปช่วยหุงข้าวปลาอาหารเลี้ยงพระนะคะแต่ว่าไม่รักษาความสะอาดปล่อยให้เลอะเทอะเปรอะเปื้อนไปหมดชาติต่อไปเกิดมามีทรัพย์มั่งคั่งแต่ผิวพรรณหน้าตากระดำกระด่างมีไฝฟ้าตกกระเต็มไปหมดรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายคนเราหว่านพืชเช่นไรก็ย่อมได้ผลเช่นนั้นแหละค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอล
10: กุ้งเป็นอาหารจานโปรด
9: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
10: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่
9: สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
10: สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
9: เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
10: เหงื่อออกทำให้สดชื่น
11: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: บุญปนบาปสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านนะคะรู้พฤติกรรมของพ่อค้าใหญ่รายหนึ่งซึ่งทำกิจการรับเหมาก่อสร้างแล้วก็ชอบโกงในด้านสัญญาบ้างการใช้วัสดุคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานบ้างเขาร่ำรวยเป็นเศรษฐีด้วยวิธีหากินแบบนี้แต่ก็ชอบทำบุญทอดกฐินทอดพระป่าเป็นประจำถามว่าเอาเงินที่โกงเข้ามาทำบุญอย่างนี้จะได้บุญหรือไม่ท่านผู้รู้ก็ตอบว่าโกงเข้ามาทำบุญได้ทั้งบาปและบุญนะคะแล้วท่านก็เมตตาให้คำอธิบายต่อว่าการทำบุญเพื่อให้ได้ผลบุญมีองค์ประกอบ4ประการค่ะคือ 1. วัตถุที่เอามาทำบุญเป็นวัตถุบริสุทธิ์ไม่ได้โกงใครเข้ามา 2. เจตนาบริสุทธิ์คือทำบุญเพราะอยากได้บุญไม่ใช่ทำบุญเพราะอยากเอาหน้า 3. ผู้ให้บริสุทธิ์คือตัวเองต้องมีศีล5หรือรักษาศีลอย่างน้อย5ข้อได้ครบค่ะ 4. ผู้รับมีศีลเช่นเป็นพระภิกษุผู้ทรงศีล227ข้อถ้าเขาทำบุญเพราะอยากเอาหน้าหากพระที่รับมีศีลบริสุทธิ์เขาจะได้บุญเพียงส่วนเดียวจากองค์ประกอบข้อที่4คือผู้รับมีศีลค่ะหรือถึงแม้ว่าเจตนาของเขาบริสุทธิ์เขาเห็นหลังคาศาลาวัดรั่วเขาไปซื้อสังกะสีไปเปลี่ยนหลังคาศาลาให้วัดนะคะแต่เงินที่ได้มานั้นไม่บริสุทธิ์เพราะว่าโกงเข้ามาตัวเขามีศีลข้อที่2ขาดไปแล้วเขาจะได้รับบุญจากองค์ประกอบข้อที่2และข้อที่4คือเจตนาบริสุทธิ์และผู้รับมีศีลทำบุญจะให้ได้บุญล้วนต้องทำให้ครบองค์ประกอบ4อย่างอย่าทำบุญปนบาปเลยนะคะเพราะว่าถ้าบาปหนักๆกรรมชั่วจะส่งผลเร็วและก็แรงกว่าบุญที่ได้รับค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสอ1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5
1: MHz ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยเน
2: า
1: ะ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ผู้บริสุทธิ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในทางโลกนะคะผู้บริสุทธิ์นี่หมายถึงบุคคลที่ไม่ได้กระทำความผิดตามที่มีการกล่าวหาคำว่าบริสุทธิ์กายวาจาใจในทางธรรมความหมายลึกซึ้งกว่านั้นมากมายนักนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบเอาไว้ว่าบุคคลใดแม้จะอาบน้ำวันละพันครั้งเปลี่ยนเสื้อผ้าวันละพันหนก็ยังไม่ได้ชื่อว่าบริสุทธิ์กายผู้ที่จะบริสุทธิ์กายได้จะต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เจ้าชู้ผู้บริสุทธิ์วาจาทรงเปรียบเทียบว่าแม้จะแปรงฟันวันละพันครั้งอมยาฆ่าเชื้อวันละพันหนก็ยังไม่ได้ชื่อว่ามีวาจาบริสุทธิ์ผู้ที่มีวาจาบริสุทธิ์ได้จะต้องไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดผู้มีใจบริสุทธิ์จะต้องไม่โลภอยากได้ของของผู้อื่นไม่พยาบาทปองร้ายใครไม่คิดผิดทำนองคลองธรรมการทำบุญในพุทธศาสนาถ้าจะให้ได้ผลบุญมากเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำแล้วบุญไม่หกไม่ตกตกหล่นหล่นผู้ถวายทานและพระภิกษุผู้รับจะต้องมีความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาและใจยิ่งบริสุทธิ์มากก็ยิ่งได้บุญมากดังนั้นก่อนการถวายทานแต่ละครั้งถ้าจัดเป็นพิธีก็จะมีผู้มากล่าวนำให้ใจของเราน้อมไปในบุญกุศลอย่างเต็มที่ทำให้บุญเกิดขึ้นในใจก่อนการถวายทานครั้นพระท่านรับแล้วและกล่าวอนุโมทนาบุญบุญกุศลก็จะยิ่งเกิดทับทวีขึ้นอีกพระอยู่วัดท่านย่อมสำรวมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตามพระวินัยเราอยู่บ้านควรหมั่นตรึกเพื่อสำรวมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นทุกวันเมื่อทำบุญเราจะได้บุญเต็มที่ทุกครั้งค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้างเซเว่นอีเลเว่นสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ฝึกให้รักษาศีลตลอดรอดฟังสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะได้ยินสองหนุ่มคุยกันบนรถปรับอากาศคนหนึ่งปรารภว่าอยากประหยัดเงินอยากตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปเสียบ้างหนุ่มอีกคนก็พูดว่าเขาก็เหมือนกันแต่เขาโชคดีตรงที่ไม่ต้องไปหยิบยืมเงินใครเพราะว่ามีคุณพ่อคุณแม่ร่ำรวยพอเงินหมดก็ไปขอแม่ก็ได้เงินมาง่ายดีแต่บางครั้งมันรู้สึกละอายใจอายุเราขนาดนี้แล้วยังพึ่งตัวเองไม่ได้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะก่อนที่สองหนุ่มนี้จะลงจากรถไปนะคะเขาก็ได้พูดชวนกันรักษาศีล5ค่ะคนหนึ่งบอกว่ามีผู้แนะให้เขารักษาศีล5ให้ได้แล้วจะเลิกการพนันเลิกดื่มเหล้าแล้วก็สิ่งไม่ดีทั้งหลายได้คุณผู้ฟังคะมีวิธีเริ่มต้นเพื่อรักษาศีล5ให้ได้พระภิกษุท่านแนะนำเอาไว้นะคะว่าสมัยก่อนที่ท่านจะได้บวชท่านเริ่มต้นรักษาศีล5โดยการอาราธนาพระที่ห้อยคอมาไว้ในมือประนมมือแล้วก็กล่าวตั้งนโม3จบนะคะจากนั้นก็ให้สัญญากับตัวเองว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะตั้งใจรักษาศีล5ให้ครบถ้วนทั้งวันผ่านไปได้1วันแล้ววันที่2ก็ทำอย่างเดิมอีกทำอย่างนี้ติดต่อกันนะคะจาก1วันเป็น2วัน3วันกระทั่งเป็นสัปดาห์เป็นเดือนและเป็นปีในที่สุดก็รักษาได้ตลอดเป็นปกติค่ะต่อมาท่านก็รักษาศีล8ได้แล้วก็บวชสามารถรักษาศีล227ข้อได้ประเด็นสำคัญนะคะถือเป็นหัวใจของการรักษาศีลเลยก็ว่าได้ท่านย้ำว่าต้องเลิกคบเพื่อนประเภทชวนไปเที่ยวกลางคืนชวนเล่นการพนันชวนดื่มเหล้าชวนไปดูสิ่งบันเทิงต่างๆรวมถึงเพื่อนที่ขี้เกียจทำการทำงานด้วยนะคะถ้าเลิกคบกับเพื่อนประเภทที่ว่านี้ได้การรักษาศีล5จะไม่ยากเลยนะคะท่านยืนยันค่ะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะถ้าคิดจะเริ่มต้นที่จะรักษาศีล5ก็ลองใช้วิธีที่แนะนำไปเมื่อสักครู่นี้ลองทำดูนะคะและหวังว่าทุกท่านคงจะรักษาศีล5ได้ค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ฝึกระงับความโกรธด้วยศีล5สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะเคยไหมคะถ้าเกิดมีใครมาพูดหรือว่าทำอะไรให้ไม่สบอารมณ์เรานี่นะคะแทบจะระเบิดอารมณ์เปรี้ยงปร่างออกมาเลยทีเดียวความโกรธนี่นะคะเข้ามาง่ายแต่กว่าจะระงับอารมณ์ได้ต้องใช้เวลานานบางเรื่องบางครั้งโกรธไม่ใช่เป็นเดือนนะคะเวลาผ่านไปเป็นปีแล้วนึกถึงเรื่องนั้นขึ้นมาทีไรก็ไม่ไหวโกรธสักทีอย่างนี้เรียกว่าอาการน่าเป็นห่วงค่ะคุณผู้ฟังคะปกติคนเราทำงานมากขึ้นนานขึ้นจะสะสมความเครียดโดยไม่รู้ตัวเมื่อเริ่มเครียดความอดทนก็จะเริ่มลดลงแล้วก็จะค่อยๆหมดกำลังใจไปเรื่อยๆใครที่ไม่มีกำลังใจหรือขาดกำลังใจจะเป็นคนไม่หนักแน่นใครพูดกระทบนิดกระทบหน่อยจะทนไม่ได้หน้าตางองั้มไม่มีเหตุผลทนฟังคำติไม่ได้แม้นคำชี้แนะก็ไม่ฟังเพราะว่ากลัวจะเสียเหลี่ยมอาการอย่างนี้ไม่ใช่เพราะเขาบ้าแต่เป็นเพราะเขาขาดกำลังใจเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้ด้วยการเพิ่มกำลังใจให้ตัวเองฝึกตนให้เป็นคนมีกำลังใจเข้มแข็งกำลังใจของคนปกติธรรมดาอย่างเราๆนะคะเกิดจากการรักษาศีล5ข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทุกชนิดข้อ2ไม่ลักทรัพย์คือเป็นคนมือสะอาดไม่มักง่ายไปคว้าของที่เจ้าของเขาไม่อนุญาตเอามาใช้ค่ะข้อ3ไม่เป็นคนเจ้าชู้พอใจเฉพาะคู่ของตนเท่านั้นข้อ4ไม่พูดปดพูดแต่คำจริงไม่พูดให้ใครเสียหายข้อ5ไม่ดื่มสุราไม่เสพของมึนเมาให้โทษต่อร่างกายใครที่ไม่เคยรักษาศีลก็จะเห็นว่าการรักษาศีลเป็นเรื่องยากถ้าอยากรักษาให้ได้ลองรักษาศีล5ให้ครบสัก1วันแล้วก็เพิ่มเป็น2เป็น3เพิ่มต่อไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็จะมีศีล5ครบเป็นปกติและผลจากการรักษาศีล5ได้เป็นปกติทุกวันจิตใจเราจะหนักแน่นเป็นหินผาอารมณ์เราจะไม่หวั่นไหวกับคำพูดของใครหรือกับเหตุการณ์ใดๆที่มากระทบเรียกได้ว่าเป็นคนยิ้มได้แม้นภัยมาด้วยคุณสมบัตินี้นอกจากเราจะไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยไม่เป็นที่หวาดระแวงของใครแล้วเรายังจะเป็นที่รักของคนรอบข้างด้วยค่ะผลของการรักษาศีล5เพิ่มคุณค่าชีวิตให้กับเรามหาศาลเพราะฉะนั้นหวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะรักษาศีล5ครบถ้วนทุกวันเป็นปกตินะคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

0: เอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088800

0: 0819 0818 8009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ฝึกระงับความโกรธด้วยศีล5สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเคยไหมคะถ้าเกิดมีใครมาพูดหรือว่าทำอะไรให้ไม่สบอารมณ์เรานี่นะคะแทบจะระเบิดอารมณ์เปรี้ยงปร่างออกมาเลยทีเดียวความโกรธนี่นะคะเข้ามาง่ายแต่กว่าจะระงับอารมณ์ได้ต้องใช้เวลานานบางเรื่องบางครั้งโกรธไม่ใช่เป็นเดือนนะคะเวลาผ่านไปเป็นปีแล้วนึกถึงเรื่องนั้นขึ้นมาทีไรก็ไม่ไหวโกรธสักทีอย่างนี้เรียกว่าอาการน่าเป็นห่วงค่ะคุณผู้ฟังคะปกติคนเราทำงานมากขึ้นนานขึ้นจะสะสมความเครียดโดยไม่รู้ตัวเมื่อเริ่มเครียดความอดทนก็จะเริ่มลดลงแล้วก็จะค่อยๆหมดกำลังใจไปเรื่อยๆใครที่ไม่มีกำลังใจหรือขาดกำลังใจจะเป็นคนไม่หนักแน่นใครพูดกระทบนิดกระทบหน่อยจะทนไม่ได้หน้าตางองงำไม่มีเหตุผลทนฟังคำติไม่ได้แม้นคำชี้แนะก็ไม่ฟังเพราะว่ากลัวจะเสียเหลี่ยมอาการอย่างนี้ไม่ใช่เพราะเขาบ้าแต่เป็นเพราะเขาขาดกำลังใจเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้ด้วยการเพิ่มกำลังใจให้ตัวเองฝึกตนให้เป็นคนมีกำลังใจเข้มแข็งกำลังใจของคนปกติธรรมดาอย่างเราๆนะคะเกิดจากการรักษาศีล5ข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทุกชนิดข้อ2ไม่ลักทรัพย์คือเป็นคนมือสะอาดไม่มักง่ายไปคว้าของที่เจ้าของเขาไม่อนุญาตเอามาใช้ค่ะข้อ3ไม่เป็นคนเจ้าชู้พอใจเฉพาะคู่ของตนเท่านั้นข้อ4ไม่พูดปดพูดแต่คำจริงไม่พูดให้ใครเสียหายข้อ5ไม่ดื่มสุราไม่เสพของมึนเมาให้โทษต่อร่างกายใครที่ไม่เคยรักษาศีลก็จะเห็นว่าการรักษาศีลเป็นเรื่องยากถ้าอยากรักษาให้ได้ลองรักษาศีล5ให้ครบสัก1วันแล้วก็เพิ่มเป็น2เป็น3เพิ่มต่อไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็จะมีศีล5ครบเป็นปกติและผลจากการรักษาศีล5ได้เป็นปกติทุกวันจิตใจเราจะหนักแน่นเป็นหินผาอารมณ์เราจะไม่หวั่นไหวกับคำพูดของใครหรือกับเหตุการณ์ใดๆที่มากระทบเรียกได้ว่าเป็นคนยิ้มได้แม้นภัยมาด้วยคุณสมบัตินี้นอกจากเราจะไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยไม่เป็นที่หวาดระแวงของใครแล้วเรายังจะเป็นที่รักของคนรอบข้างด้วยค่ะผลของการรักษาศีล5เพิ่มคุณค่าชีวิตให้กับเรามหาศาลเพราะฉะนั้นหวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะรักษาศีล5ครบถ้วนทุกวันเป็นปกตินะคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ฝึกลูกให้เป็นลูกแก้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกก็คงปรารถนาที่จะให้ลูกของตนเป็นคนดีเรียนเก่งเป็นที่เชิดหน้าชูตาของคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวแล้วเราจะทำอย่างไรให้สมความปรารถนาลองมาฟังกันดูนะคะพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยะคุณท่านได้แนะวิธีการไว้ว่าควรฝึกให้บุตรหลานของคุณนั้นนั่งสมาธิให้เขานึกองค์พระดวงแก้วในกลางตัวของเขาให้ชัดใสสว่างอยู่เป็นประจำซึ่งผลดีที่เกิดขึ้นจากการที่เขาสามารถนึกองค์พระนึกดวงแก้วได้ก็คือ 1. เด็กจะไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนมีเหตุผลตัวเป็นเด็กแต่ใจเป็นผู้ใหญ่ 2. เด็กจะมีความจำดีเพราะไม่มีเรื่องที่ไม่ดีเข้ามารบกวนโดยเฉพาะเรื่องบี้มดตบยุงฆ่าสัตว์ลักขโมยเกะกะเกเรชอบพูดปดสิ่งเหล่านี้จะหลุดไปจากใจทีเดียวละค่ะ 3. เด็กจะอยู่ในโอวาทและตั้งใจเรียนอย่างดีนอกจากนี้เวลาเขาไปทำความผิดอะไรมาก็ไม่ต้องรอให้พ่อแม่ว่ากล่าวตักเตือนเขาจะมองเห็นปัญหาด้วยตัวของเขาเองเพราะเขามีปัญญาเข้าใจโลกและชีวิตอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงค่ะคุณผู้ฟังคะเด็กที่นั่งสมาธิแล้วกำหนดนิมิตได้มีผลดีดังที่กล่าวมานี้ถึง3ประการก็อยากให้คุณผู้ฟังได้ลองใช้วิธีนี้ไปฝึกบุตรหลานของคุณนะคะและคุณก็จะได้ลูกแก้วสมความปรารถนาค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปกับสารคดีสว่างที่กลางใจวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เอง

0: เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: พระเวสสันดรตอนที่1สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีคุณลุงท่านหนึ่งเล่าเรื่องในอดีตที่ท่านได้พบมาให้ฟังว่าสมัยเมื่อท่านยังหนุ่มท่านนั่งรถไฟไปธุระบางอย่างที่จังหวัดใกล้ๆชายแดนช่วงนั้นท่านได้พบกับพลทหารปลดประจำการคนหนึ่งเขาเป็นทหารเกณฑ์ค่ะฝึกครบ2ปีแล้วก็จะได้รับใบปลดประจำการกลับไปเป็นชาวบ้านตามเดิมอดีตทหารเกณฑ์คนนี้มีร่างกายที่กำยำล่ำสันเพราะว่าเพิ่งผ่านการฝึกมาอย่างดีแต่แววตาสองข้างของเขาทั้งซื่อและเศร้าเห็นได้ชัดเจนมากคุณลุงท่านนี้จึงชวนเขาคุยและได้ซักถามเรื่องราวต่างๆกระทั่งได้ฟังเรื่องที่ทำให้ท่านฝังใจจำมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะเรื่องโดยย่อที่เรานำมาเล่าต่อในวันนี้ก็มีอยู่ว่าอดีตทหารเกณฑ์คนนี้เป็นชาวนามีที่นาอยู่10ไร่มีแม่ตาบอดที่เขาต้องหาเลี้ยงและดูแลปรนิบัติอยู่1คนเมื่อเขาอายุ18ปีพ่อของเขาถูกงูเห่ากัดตายส่วนแม่ตาบอดทั้งสองข้างเพราะว่าถูกพิษงูเห่าพ่นใส่ตาเขาเลี้ยงแม่มาเพียงลำพังกระทั่งอายุครบเกณฑ์คัดเลือกก็ปรากฏว่าเขาติดทหารเกณฑ์ไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลี่ยงเขาจึงนำแม่ไปฝากอาศัยอยู่กระต๊อบท้ายวัดของหลวงตาซึ่งท่านก็เมตตามากเพราะว่าสมัยแม่ยังตาดีพ่อยังมีชีวิตอยู่พ่อกับแม่เคยมาช่วยท่านซ่อมกุฏิซ่อมรั้ววัดตัดกิ่งไม้ถางหญ้าและนำข้าวปลาอาหารมาถวายท่านบ่อยๆพระหลวงตาสอนเขาก่อนที่เขาจะกราบลาเข้าเมืองไปประจำการว่าทหารจำเป็นต้องไปฝึกไปออกรบเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองแม้จะต้องทิ้งพ่อแม่ลูกเมียที่พึ่งตัวเองไม่ได้เอาไว้ที่บ้านก็ต้องยอมผู้อยู่เบื้องหลังใครช่วยกันได้ก็ต้องช่วยกันไปทุกเพราะต้องพลัดพรากเพราะว่าหน้าที่บังคับเป็นธรรมดาของชาวโลกแม้แต่พระเวสสันดรท่านก็ทรงเจอคุณผู้ฟังคะพอดีว่าวันนี้เวลาของเราหมดก่อนนะคะขอยกยอดไปพูดเรื่องพระเวสสันดรต่อในตอนต่อไปแต่ละคดีสว่างที่กลางใจจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักมี
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่คำดีประภาโสแห่งวัดถ้ำผาปูนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติศีลธรรมต้องมีเหตุมีผลเหตุดีผลก็ดีถ้าเหตุร้ายผลก็ร้ายเปรียบเหมือนของภายนอกอย่างผลไม้ต่างๆมันก็เกิดจากต้นของมันถ้าไม่มีต้นก็ไม่มีผลจะเป็นข้าวกล้าผลไม้ในไร่สวนก็เช่นกันดอกหรือผลของมันพวกชาวสวนทั้งหลายเขาก็ปฏิบัติตกแต่งแต่ลำต้นของมันเท่านั้นคือเขาต้องใส่ปุ๋ยดายหญ้ารดน้ำและรักษาสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ต้นไม้ของเขาทั้งนั้นเมื่อเขาปฏิบัติลำต้นของมันดังกล่าวเรื่องของดอกและผลมันก็เป็นเองดังนี้ที่นี้การปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาก็คล้ายคลึงกันถ้าเราอยากเป็นคนมีเงินมีทองอยากร่ำรวยเหมือนเขาอยากมีร่างกายสวยเหมือนเขาอยากมีลาภและมียศเหมือนเขาเราจะไปปฏิบัติตรงไหนพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ปฏิบัติกายวาจาใจถ้ากายของเราดีวาจาของเราดีจิตใจของเราดีได้ลาบมาก็มากและใหญ่ได้ยศศักดิ์ก็ใหญ่ได้อะไรมาก็มีแต่ของดีทั้งนั้นถ้ากายวาจาใจดีแล้วเมื่อกายวาจาใจของเราเป็นบาปแล้วได้อะไรมาก็เป็นของไม่ดีทั้งนั้น

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่13พอเพียงอย่างเป็นขั้นตอนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ผมเนี่ยที่ต้องล้มที่ต้องเจ๊งเนี่ยเพราะผมไม่รู้จักพอผมโลภผมเคยคิดว่าผมจะมีเงินล้านหนึ่งผมก็พอพอผมได้ล้านผมก็ไม่พอมีร้อยล้านนะครับก็ยังไม่พอคิดจะมีพันล้านประการที่สองเราก็คงจะประมาทเราคิดว่าตัวเราแน่จะทำอะไรก็ต้องสำเร็จหมด
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: ปี2520ในวันที่รุ่งโรจน์คุณสิริวัฒน์วรเวทวุฒิคุณจบปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจการเงินจากสหรัฐอเมริกากลับสู่เมืองไทยทำงานในแวดวงบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จนได้เป็นกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยความสำเร็จที่คิดว่าเพียงพอแล้วเขาจึงผันตัวเองสู่งานที่ท้าทายยิ่งขึ้นด้วยการเป็นนักลงทุนอิสระในตลาดหลักทรัพย์ให้กับลูกค้าและตัวเองในปี2537เขาเริ่มสร้างโครงการคอนโดมิเนียมหรูราคาแพงคู่กับลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แต่แล้วโดยไม่คาดฝันปี2540ประเทศเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเขาอยู่ในกลุ่มคนที่วิ่งมาอย่างเร็วและล้มลงอย่างแรงจากเศรษฐีตลาดหุ้นที่เคยกำไรวันละ10ล้านต้องมายืนขายแซนด์วิชชิ้นละ15บาทความคิดชีวิตและการยืนหยัดของคุณสิริวัฒน์วรเวทวุฒิคุณจึงเป็นบทเรียนล้ำค่าสำหรับทุกคนค่ะ
1: พอเราเจอวิกฤตเศรษฐกิจ2540ก็รู้ว่าไม่รอดแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินเยอะก็ล้มเรียกว่าหนักพอสมควรกับบริษัทมีพนักงาน20คนขอให้ผมช่วยเลี้ยงเขาก็บอกเขาความจริงทุกอย่างว่าผมเองผมล้มแล้วนะแต่ถ้าคุณฝากชีวิตกับผมผมจะทำให้ดีที่สุด
2: และด้วยความคิดทำวันนี้ให้ดีที่สุดแม้ไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างไรนี่เองทำให้ทุกวันที่ผ่านไปจึงมีคุณค่าเป็นรากฐานนำเขาพบความสำเร็จอีกครั้งโดยเริ่มจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนเขาทำอย่างไรลองมาฟังกันค่ะ
1: ก็คิดง่ายๆงั้นครับคือว่าเราทำอาหารขายคนต้องกินขายได้ทุกวันขายได้เงินสดแล้วถ้าขายไม่ได้ก็กินกันเองประหยัดไปอีกมือหนึ่งก็ความคิดง่ายๆเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคราวนี้เราก็ทำกับข้าวไม่เป็นก็คิดว่าเอ้ยถ้าต้องไปจ้างกุ๊กไปพึ่งจมูกคนอื่นเขาหายใจอีกเนี่ยเกิดขายดีกุ๊กเล่นตัวกุ๊กลาออกเราอาจจะเจ๊งรอบสองภรรยาบอกก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะตัวเองทำอาหารไม่เก่งอย่างนี้เราทำแซนด์วิชมาขายแซนด์วิชมันง่ายก็ไปซื้อขนมปังมาซื้อแฮมมาซื้อชีสมาชื่อสเปรดมาทาเราก็ต้องเลือกของที่เราคิดว่าดีที่สุดถ้าขายไม่หมดอย่ามาขายกินกันเองก็เริ่มขาย20เมษายน2540ภรรยาทำแซนด์วิช20ชิ้นให้ผมกับพนักงานไปขายที่โรงพยาบาลกรุงเทพท่านผู้อำนวยการในขณะนั้นท่านก็กรุณาผมให้ผมไปตั้งโต๊ะเล็กๆอยู่ในล็อบบี้โรงพยาบาลใต้บันไดเลื่อนแล้วก็ขาย6ชั่วโมงครึ่งของเวลาที่ต้องคอยเรียกคนนะฮะพี่ครับแซนด์วิชคนไทยไม่กินแซนด์วิชนะเพราะไม่ใช่อาหารหลักของเราแต่ในที่สุดด้วยความมุ่งมานะเราก็ขายหมดได้เงิน500บาทใช้เวลา6ชั่วโมงขึ้นซึ่งต่างจากสมัยที่ผมร่ำรวยนะครับผมเคยวันนึงกำไร10กว่าล้านแล้วก็วันเดียวฮะแล้วก็เคยขาดทุน10กว่าล้านเหมือนกันก็เผอิญโชคดีครับสื่อมวลชนก็มาทำข่าวก็ต้องเรียนว่าสื่อมวลชนส่วนใหญ่ที่มาทำข่าวก็ไม่เชื่อว่าเศรษฐีของประเทศไทยคนหนึ่งเนี่ยเคยกำไรตลาดหุ้นละ10กว่าล้านมายืนขายของเนี่ยนะว่ายืนขายโรงพยาบาลไม่เท่าไหร่ต้องมายืนขายข้างถนนโดนเทศกิจไล่จับแล้วก็พอเป็นข่าวสื่อเป็นข่าวไปประชาชนก็มาช่วยให้กำลังใจก็เยอะครับแล้วก็มาอุดหนุนก็เยอะโดยที่เราซื่อสัตย์ต่อลูกค้าของเราทำสดสะอาดทุกวันก็เลยมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้
2: เมื่อเลือกทำสิ่งที่ถนัดจริงใจกับอาชีพโดยยึดหลักการพึ่งตนเองให้มากที่สุดบวกกับคนในสังคมร่วมเกื้อกูลให้โอกาสคุณสิริวัฒน์จึงตั้งหลักใหม่ได้อีกครั้งวันนี้เขาทบทวนชีวิตว่าอะไรเป็นเหตุให้เขาล้มอย่างแรง
1: ปัจจัยจริงๆเกิดจากตัวเราเองผมเนี่ยที่ต้องล้มที่ต้องเจ๊งเนี่ยเพราะผมไม่รู้จักพอผมโลภผมเคยคิดว่าผมจะมีเงินล้านนึงพอผมได้ล้านผมก็ไม่พอมีร้อยล้านนะครับก็ยังไม่พอก็เลยพยายามกู้หนี้ยืมสินมาทำนู่นทำนี้ดอกเบี้ยก็ต้องจ่ายแล้วในที่สุดมันก็เจ๊งเพราะว่าเราไม่รู้จักพอประการที่สองเราก็คงจะประมาทเราคิดว่าตัวเราแน่จะทำอะไรก็ต้องสำเร็จหมดว่าตอนนั้นทำแล้วสำเร็จจริงๆนะครับเราก็ยิ่งฮึกเหิมพอวิกฤตมาปรับตัวไม่ทันตลาดหุ้นก็ขาดทุนคอนโดสร้างเสร็จก็ขายไม่ได้ขายไม่ได้ดอกเบี้ยยังต้องจ่ายนี่ครับก็เลยล้มทั้งยืนผมบางจะพูดกับลูกค้าหรือใครผมบอกพี่คิดดูผมเคยขายคอนโดแพงสุดนะห้องนึง15ล้านวันนี้ผมขายแซนด์วิชที่ถูกที่สุดชิ้นละ15บาทแต่เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันกลับทำให้ลูกน้องผมรอดทำให้ครอบครัวผมรอดอย่าไปดูถูกมันตั้งแต่ขายแซนด์วิชมาจะครบ8ปีนี้ก็เลยได้สัจธรรมอันใหม่ก็คือว่าการที่เราจะทำอะไรที่มันใหญ่โตเนี่ยมันต้องเริ่มจากเล็ก ็กๆพอทำเล็กๆไปหนึ่งนะครับความเสี่ยงมันน้อยเพราะถ้าจะสูญเสียหายมันเสียหายน้อยสองเราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อผิดพลาดต่างๆเพื่อปรับปรุงประการที่3ที่สำคัญก็คือฐานของลูกค้าเราจะแน่นค่อยๆขยายไปเรื่อยขยายไปเรื่อยคือชื่อเสียงมันจะมาเอง
2: ความผิดพลาดจะเป็นประสบการณ์ที่มีค่านะคะถ้าเราหันกลับไปค้นหาข้อบกพร่องในช่วงที่ผ่านมาเพื่อก้าวเดินใหม่ไม่ให้ซ้ำรอยเดิมและวันนี้ค่ะกิจการสิริวัตรแซนด์วิชเติบโตขึ้นพร้อมกับสินค้าใหม่ที่เขาค่อยๆพัฒนาขึ้นอย่างดีค่ะ
1: เดี๋ยวนี้ก็มาทำข้าวกล้องห่อสาหร่ายขายนะครับกุ๊กญี่ปุ่นเขาสอนเราสมัยเราร่ำรวยแล้วไปกินบ่อยฮะพอตอนเจ๊งแล้วไม่เคยไปกินครับเขาก็สอนให้เราทำพอทำนี่เขาให้ใช้ข้าวขาวแล้วต้องเป็นข้าวญี่ปุ่นผมก็บอกไม่เอาผมต้องใช้ข้าวไทยเพราะผมจะช่วยชาวนาไทยเขาก็บอกเฮ้ยข้าวไทยมันไม่เหนียวนะข้าวญี่ปุ่นมันเหนียวในตัวผมไม่เป็นไรผมขอลองผมก็เอาข้าวเหนียวไทยผสมข้าวหอมมะลิไทยประมาณ1เดือนครับให้กุ๊กชิมจนข้างยกนิ้วโอเคใกล้เคียงทำได้สักระยะหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านก็ทรงเชิญชวนให้คนไทยกินข้าวกล้องช่วงนั้นน้ำมันขึ้นราคาพระองค์ท่านก็บอกว่าข้าวกล้องมีประโยชน์ต่อร่างกายนะแล้วก็ช่วยประเทศชาติประหยัดพลังงานผมก็เลยบอกเมียผมอ้าวในหลวงบอกให้คนไทยกินข้าวกล้องเราทำซื้อชิ้นข้าวกล้องขายเมียก็บอกอย่างนี้ทำไม่เป็นก็ต้องทำไปให้กุ๊กชิมก็เอาข้าวกล้องเหนียวผสมข้าวกล้องหอมมะลิวันนี้ผมก็เลยกลายเป็นสิริวัตรซื้อชิ้นข้าวกล้องคนแรกของประเทศไทยขายดีครับกับหมู่เด็กนักเรียนครับเพราะผู้ปกครองท่านจะซื้อให้ลูกทานเพราะว่าหนึ่งรู้อยู่แล้วมีประโยชน์ต่อลูกทานแล้วก็พอจะรองท้องได้เพราะรถกรุงเทพมันรถติดกว่าจะถึงบ้านก็ชั่วโมงมีคนสิงคโปร์นะมาซื้อผมแท่งละ20บาทนะไปขายที่สิงคโปร์แท่งละ120บาทเขาอุตส่าห์บินมาเที่ยวกรุงเทพพอกลับไปเขาก็จะแบกกลับไปสัก200แท่งเขาบอกชั่วโมงครึ่งก็หมดจนกระทั่งสิงคโปร์เขาคุยกับผมให้ผมไปเปิดที่นั่นผมบอกไม่เอาผมยังไม่พร้อมวันนึงในอนาคตถ้าผมไปนะคุณหุ้นกับผมไปทำที่นู่นนะข้าวที่ใช้ต้องใช้ข้าวไทยนะเพราะฉะนั้นผมจะมีโอกาสช่วยส่งออกข้าวไทยนี่คือสิ่งที่ผมคิดในอนาคต
2: เพราะหมั่นคิดหมั่นพัฒนาจึงพบเส้นทางเสมอและเมื่อพบโอกาสอีกครั้งคุณสิริวัตรเลือกทำสิ่งที่ไปกันได้กับสินค้าที่ทำอยู่ค่ะ
1: ทำไปทำมาก็เผอิญกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพไปซื้อกิจการของโรงพยาบาล BNH เพราะผมได้เกิดใหม่ทางด้านธุรกิจที่โรงพยาบาลกรุงเทพซึ่งท่านผู้บริหารท่านก็กรุณาผมมาตลอดท่านก็ถามผมว่าไปลองขายกาแฟไหมในโรงพยาบาล BNH พอขายไปเอ๊ะกาแฟเราก็ดีเป็นกาแฟต้มนะครับแซนด์วิชก็ไปกาแฟได้อยากจะขยายแต่มันไม่มีทุนนี่ไงคำว่าไม่มีทุนถ้าไม่มีทุนแล้วเราทำไงต่ออ้าวจัด coffee break สิไม่ต้องไปมีเคาน์เตอร์ไม่ต้องไปเช่าที่อะไรแล้วเพียงไปซื้อชุดเมลามีนไม่แพงซื้อหม้อต้มกาแฟบาง 7-8,000 แล้วก็รับจัดบริการใช้ชื่อ coffee catering ชุดละ30บาทนะฮะผมก็มีพนักงานยกหม้อต้มกาแฟอะไรไปถึงสถานที่ท่านแล้วครับตาม60ชุดเนี่ยนะครับเราก็ไปรับจัด
2: เพราะการล้มชนิดถอยหลังไปติดลบแต่กลับตั้งหลักและก้าวต่อได้ย่อมไม่ใช่เรื่องบังเอิญ นะคะความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากอะไรคุณสิริวัตรได้คำตอบว่าเกิดจากความตั้งใจทำอย่างจริงจังค่ะ
1: ก่อนอื่นเอาพูดถึงเรื่องขายแซนด์วิชผมจะพิถีพิถันมากเรื่องกระบวนการการผลิตต้องสดสะอาดต้องใช้ของดีห้องผลิตของผมนะครับก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะต้องสะอาดทั้งก่อนและหลังการผลิตแต่ที่วันนี้เนี่ยเป็นที่ชื่นชมของลูกค้ามากที่สุดคือที่ผมไปรับจัด coffee break ก่อนที่เขาจะสั่งเนี่ยเรามีทีมงาน coffee catering เป็นผู้หญิงเอากาแฟเอาแซนด์วิชไปให้ลูกค้าชิมฟรีว่า30บาทเนี่ยคืออย่างนี้แล้ววันที่เราไปเราก็จะมีใบประเมินผลว่าหลังจากเราเสิร์ฟกาแฟทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยก่อนกลับให้ลูกค้ากรอกผมจะเน้นอยู่5ตัวด้วยกันก็คือคุณภาพความสะอาดบริการคุ้มค่ากับราคาและการตรงต่อเวลาถ้าหัวข้อไหนพอใช้และปรับปรุงเนี่ยทีมงานผมต้องถามลูกค้าเลยพี่คิดว่าทำไมบริการวันนี้ถึงพอใช้คะลูกน้องผมจะต้องกลับมาบอกผมว่าลูกค้าไม่ชอบบริการอย่างนี้คุณสิริวัตรจะแก้ไขยังไงผมแก้ไขแล้วให้ลูกน้องเนี่ยบอกลูกค้าเพราะอันนี้คือเราทำธุรกิจนี่เราต้องทำแบบจริงๆจังๆแล้วเราก็จะโตได้เพราะลูกค้าเขาจะให้ความเชื่อถือ
2: ก่อนจากกันนะคะคุณสิริวัตรฝากกำลังใจถึงคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: ในฐานะคนไทยด้วยกันหลังจากเจอวิกฤต2540จริงๆแล้วทำให้ประเทศไทยล้มละลายทั้งประเทศแล้วก็กำลังใจกับทุกคนว่าขอให้สู้ต่อไปแล้วเราจะดีขึ้นหาเงินให้มากกว่าใช้เงินครอบครัวเราก็จะแข็งแรงประเทศชาติก็จะแข็งแรงสำหรับท่านใดถ้าเกิดไปเจอวิกฤตเจออุปสรรคแล้วท้อแท้ผมก็ขอให้ท่านคิดถึงผมจากเศรษฐีคนนึงมาขายแซนด์วิชขายข้างถนนโดนเทศกิจจับวันนี้เขายืนขึ้นมาใหม่แต่เขาไม่ประมาทอีกแล้วเพราะการผิดพลาดครั้งที่แล้วเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่ใหญ่หลวงสำหรับผมส่วนตัวแล้วสำหรับประเทศไทยแล้วมันต้องไม่มีอย่างนี้อีกแล้วตนด้วยความไม่ประมาทมันไม่มีพลาดครับ
2: ขอขอบคุณคุณสิริวัตรวรเวทวุฒิคุณที่ร่วมสนทนาเล่าประสบการณ์ชีวิตที่ล้ำค่ากับเราค่ะ
0: ทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3: คุณอีปือ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณรับไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของหลวงปู่หลุยจันทสาโรแห่งวัดถ้ำผาบิ้งอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่านี้แหละจิตของปุถุชนมันดื้อมันด้านดื้อด้านมันไม่ลงรอยจิตชนิดนี้ต้องทรมานด้วยกำลังศีลหนึ่งกำลังทานหนึ่งทานของอวัยวะนะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จส1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า 5:00 นถึง 5:30 นทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพ บกทั่วประเทศครับ
2: จะเจอกันในยามที่อากาศกำลังแจ่มใสครับ
1: ครับในยามเช้าเราก็มาพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นความภาคภูมิใจหรือเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยกันนะครับเราในฐานะที่เป็นคนไทยหรือชนชาติไทยนะครับเราก็มีสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวมาโดยตลอดนะ
2: ครับเป็นศูนย์รวมใจของไทยทั้งชาติครับ
1: ครับคนไทยเวลาที่ไปต่างประเทศนะครับแล้วก็ได้ไปเห็นบ้านเห็นเมืองของชาติอื่นๆประเทศอื่นๆนะครับแม้ว่าจะมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัตถุมากมายเพียงใดนะครับแต่ว่ามองในแง่ของความสัมพันธ์หรือความอารีอารอบในแบบฉบับที่เราเป็นหลายๆประเทศเขาก็ไม่เหมือนเรา
2: ครับ
1: นะครับ
2: ใช่ครับบางทีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่บ้านเราพำนักอยู่เป็นระยะเวลานานเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
2: เวลาจะกลับไปประเทศเขานี่เขาก็แบบซึมๆเหมือนกันนะ
1: ใช่ครับ
2: ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีโอกาสได้มาเยือนอีกแต่ถ้ามีโอกาสก็จะรีบมาเยือนนะ
1: ครับด้วยความผูกพันกับอัธยาศัยของคนไทยวิถีปฏิบัติของคนไทยโดยเฉพาะเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีต่างๆนะครับที่มันสะท้อนถึงความมีอยู่ของน้ำใจไมตรีนะครับ
2: ครับ
1: ซึ่งอาจจะไม่ได้รู้จักกันอาจจะไม่ได้มีความผูกพันกันโดยตรงทางด้านสายเลือดนะครับแต่ว่าพอรู้ว่าเป็นคนไทยเหมือนกันนะฮะประสบทุกข์ประสบความเดือดร้อนใดๆคนไทยก็พร้อมให้ความช่วยเหลือนะครับนี่คือวิถีที่เราเองก็ภาคภูมิใจนะครับหน้าที่ของเราในปัจจุบันนี้นะครับก็คงจะต้องช่วยกันสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดต่อไป
2: ครับ
1: นะครับ
2: เราก็ทุกคนก็มีหน้าที่ในการที่จะรักษาภาพลักษณ์อันนั้น
1: ครับ
2: นะเพื่อที่จะให้ต่างชาติเนี่ยเขาก็ได้มองแต่ในแง่มุมที่ดี
1: ครับ
2: ต่อไปถามว่ามุมที่เสียมีไหมก็มีทุกประเทศทุกประเทศก็มีมุมที่เส
1: ียใช่ครับ
2: นะครับ
1: ขอเพียงแต่ว่าเราอย่าไปทำลายนะสิ่งดีๆที่มีอยู่นะครับสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ช่วยกันบอกช่วยกันเตือนช่วยกันแนะช่วยกันนำในเชิงสร้างสรรค์นะครับไม่ใช่ว่าด่าทออย่างเดียวนะครับปัจจุบันนี้เรามักจะเห็นปรากฏการณ์ทางสื่อออนไลน์เยอะเหมือนกันนะครับในกรณีที่มีประเด็นดราม่าใดๆเกิดขึ้นก็ตามแต่ส่วนใหญ่ก็จะมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ก็มีจำนวนไม่มากนักนะฮะที่จะออกมาหาทางออก
2: ครับ
1: นะครับช่วยกันแนะช่วยกันหาทางออกให้กับเรื่องนั้นๆ นะครับซึ่งถ้าหากว่าระดมความคิดความเห็นในเชิงสร้างสรรค์อย่างที่ว่านี้นะก็จะทำให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีนะครับว่าเวลาเกิดเรื่องเกิดอะไรขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งเนี่ยแทนที่จะด่าอย่างเดียวนะฮะหมายถึงว่าเราเอากรณีนั้นเอาเรื่องนั้นมาเป็นสารตั้งต้นนำพาไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงให้เหตุการณ์อย่างนั้นไม่เกิดขึ้นอีกนะ
2: ครับก็ถ้าเป็นโลกของกีฬาวอลเลย์บอลที่เราเคยยกตัวอย่างกันเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ตอนที่จีนแพ้เราในชิงแชมป์เอเชีย2026หมาดๆเนี่ยนะครับโอ้โหโซเชียลจีนเนี่ยถล่มหนักเลยครับคุณติ
1: ถล่มใครฮะ
2: ถล่ม
1: ทีมตัวเอง
2: ทีมตัวเอง
1: อ๋อ
2: บางคนก็โทษนู่นโทษนี่แต่ว่า
1: ครับ
2: ก็ยังมีแฟนวอลเลย์บอลที่เขามีทัศนคติที่ดีเขาบอกแพ้แล้วก็ควรที่จะนำไปปรับปรุงเพื่อที่จะ พัฒนาและก้าวต่อไปมันก็ไม่ได้สายเกินไปนี่
1: ใช่ครับความจริงเรื่องกีฬาเราก็ทราบกันดีนะครับว่ามีแพ้มีชนะเป็นเรื่องธรรมดานะครับถ้าไปตั้งธงเอาไว้ว่าเราแพ้ไม่ได้แพ้ไม่เป็นอย่างนี้ก็ไม่สนุกอ่ะใช่ไหม
2: ครับก็ของแบบนี้ก็เขาเรียกว่ามีสิทธิ์ที่จะโดนกันได
1: ้ครับ
2: นะการโดนกันได้นะ
1: ใช่ครับเอาลองนึกภาพง่ายๆกันแล้วกันนะถ้าเกิดว่าเราเป็นนักมวยนะเราเป็นนักกีฬานักมวยนะขึ้นสังเวียนแล้วคู่ชกของเราเนี่ยโอ้โหโนเนมเลยฝีมือเนี่ยเราก็รู้อยู่นะครับความสูงความใหญ่โตของสรีระร่างกายเราก็ได้เปรียบพูดง่ายๆคือเรารู้แน่แก่ใจแล้วว่าเราชนะแน่เนี่ยมันสนุกตรงไหนใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: แต่ถ้ามีความรู้สึกว่าโอ้เราอาจจะแพ้ก็ได้อาจจะชนะก็ได้นะฮะมันลุ้นมันสนุกนะอย่างนี้นะ
2: ครับ
1: นะเกมกีฬามันก็สนุกตรงนี้แหละลุ้นที่ว่าใครจะได้ชัยใครจะแพ้ใครจะชนะนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาหากแพ้ก็แสดงความยินดีกับทีมที่ชนะก็แค่นั้นนะครับหากชนะก็ไม่ลิงโลดจนกระทั่งไปดูหมิ่นถิ่นแคลนทีมที่แพ้นะครับโอกาสหน้าครั้งต่อไปก็มีโอกาสได้เจอกันอย่างทีมไทยกับจีนเนี่ยเดี๋ยวก็คงเจอกันดี
2: ครับใช่เดี๋ยวก็เจอกันใน
1: ชิงแชมป์โลก
2: เอเชียนเกมก่อน
1: อ๋อเอเชียนเกม
2: นะฮะ
1: ปีหน้าใช่ไหม
2: เนี่ย
1: ปีนี้เหรอ
2: ปีนี
1: ้โอ้ครับ
2: จะลุยกันเร็วๆนี้เนี่ยนะ
1: ครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะนะก็สนุกดีนะครับไม่มีใครชนะตลอดการไม่มีใครแพ้ตลอดไป
2: ครับ
1: นะครับถ้าเราคิดกันอย่างนี้แล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาสามัญเหมือนกับโลกธรรมนะนะโลกธรรมที่เราจดจำกันว่ามีลาภมียศมีสรรเสริญมีความสุขซึ่งเป็นสิ่งที่ปรารถนาของผู้คนนะครับ
2: ครับ
1: แต่เราก็ต้องไม่ลืมนะว่าในโลกธรรมนั้นไม่ใช่มีแค่4นะโลกธรรมมี8
2: ครับ
1: ก็คือ4ข้อนั้น4เรื่องนั้นและเรื่องที่ตรงกันข้ามกับ4ข้อนั้นนะครับพูดง่ายก็คือมีลาภก็ต้องมีเสื่อมลาภมียศก็ต้องมีเสื่อมยศมีความสุขก็ต้องมีทุกข์มีสรรเสริญก็ต้องมีนินทาเป็นของคู่กันนะครับเหมือนเป็นกฎเหล็กของธรรมชาติเลยว่าไม่แคล้ว
2: ครับ
1: นะครับไม่มีใครที่ได้ตลอดได้ตลอดไม่เคยเสียเลยเนี่ยนะฮะเป็นไปไม่ได้นะวันหนึ่งก็ต้องสูญไปเสียไปเป็นเรื่องธรรมดาแม้แต่ยศเองนะครับบางคนบอกโอ้ยศอยู่กับเราตลอดไปก็ไม่ตลอดไปนะ
2: ครับ
1: นะครับไม่ว่าจะเป็นเกียรติยศหรืออิสริยยศหรือแม้แต่บริวารยศนะครับบางคนเนี่ยมีบริวารเยอะนะครับในช่วงมีตำแหน่งหน้าที่มีอำนาจวาสนา
2: ครับ
1: บริวารโอ้โหเพียบเลยนะครับเดินไปไหนมาไหนนี่คนล้อมหน้าล้อมหลังนะ
2: สี่คนหาม3คนแห่
1: ทำนอง
2: ไว้บางคนเปรียบเทียบ
1: ทำนองนั้นเลยเนี่ยนะแต่พอหมดหน้าที่หรือบางคนใช้คำว่าหมดประโยชน์แล้วนะครับบริวารที่ล้อมหน้าล้อมหลังที่ว่าเคยมีนั้นน่ะก็อาจจะหายไปซึ่งถ้าหากว่าเข้าใจในธรรมชาติของโลกธรรมข้อนี้เนี่ยคนที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่แล้วก็จะไม่ค่อยรู้สึกเดือดร้อนอะไรนะแต่ถ้าไม่เข้าใจ
2: ครับ
1: แล้วมีความรู้สึกว่าทำไมเราต้องอยู่ในภาวะแบบนี้ไม่มีใครเลยหันซ้ายแลขวาไม่มีผู้ช่วยไม่มีใครมาช่วยแห่แหนห้อมล้อมเหมือนแต่เก่าก่อนถ้าอย่างนี้แสดงว่าเรากำลังจะทำตัวฝืนกับธรรมชาติ
2: ครับ
1: ครับ
2: ก็อาจจะไม่ได้เข้าใจธรรมชาติแบบลึกซึ้งนะเข
1: ้
2: าใจแบบผิวเผิน
1: ครับ
2: คือเข้าใจว่าต้องได้อะไรเงี้ย
1: ครับซึ่งถ้าหากว่าไม่เข้าใจเนี่ยสิ่งที่จะตามมาอาจจะกลายเป็นคนซึ่งมีความซึมเศร้าอยู่ภายในนะฮะที่เกิดเป็นโรคที่เรียกกันว่าโรคซึมเศร้า
2: ครับ
1: เพราะรับสภาพตัวเองไม่ไหวนะครับเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับกับนักร้องดัง King of Pop รู้จักไหม
2: ไมเคิล
1: นะฮะไมเคิลแจ็คสันนะ
2: ครับ
1: โอ้ครั้งหนึ่งนี่เขาถือว่าเป็น King of Pop สมฉายาเลยแหละนะครับเป็นราชาเลยนะขึ้นไปบนเวทีเนี่ยโอ้โหแฟนๆให้การต้อนรับมืดฟ้าโมดินนะครับจากเด็กคนหนึ่งผิวสีนะเมื่อครั้งอดีตนะครับจนกระทั่งพัฒนาตัวเองมาเป็นนักร้องนักเต้นนักเอนเตอร์เทนให้ความสุขกับแฟนเพลงจนกระทั่งเขามีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยคือราชาจริงๆนะราชาแห่งความ บันเทิงในเรื่องของบทเพลงป๊อปเนี่ยนะฮะไปที่ไหนก็เสียงกรี๊ดกราดครับจนกระทั่งเขาเริ่มแยกไม่ออกนะฮะแยกไม่ออกว่าชีวิตเขาเนี่ยจะอยู่คนเดียวได้ยังไงถ้าปราศจากแฟนๆนะคนที่เป็นแฟนคลับ FC ทั้งหลายจนกระทั่งวันหนึ่งชื่อเสียงก็เริ่มโรยราโรยราไปจริงๆนะไม่มีปรากฏภาพข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์เหมือนแต่เก่าก่อนสื่อรายการบันเทิงต่างๆที่เคยพูดถึงแทบไม่เว้นวายแต่ละวันเนี่ยนะตอนนี้ไม่มีเอ่ยชื่อเขาเลย
2: ครับ
1: เขาเริ่มทุกข์หนักนะ
2: โอ้นะฮะก็คือไม่ได้อยู่ในพื้นที่สื่อ
1: ใช่ครับจากที่เคยเป็นหนึ่งนะ
2: ครับ
1: ครับตอนนี้ไม่เป็นแม้กระทั่ง 2-3 ก็ไม่เป็นไปตกอยู่ที่4ที่5นั่นแล้วก็ชักทุกข์ใจพอทุกข์ใจมากๆเข้ากลายเป็นป่วยนะ
2: ครับ
1: ป่วยมากก็ต้องใช้ยาพอใช้ยามากๆเข้าก็ช็อก
2: ครับ
1: พอช็อกก็จากไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ก็ไม่ได้ตำหนิท่านนะแต่ว่ามองว่าเป็นเรื่องของคนที่ถ้าหากว่าทำใจได้ก็จะปลอดภัย
2: ครับของอย่างนี้มันมีเป็นยุค
1: ครับ
2: นะเพลงเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
2: ก็อาจจะเป็นร็อกแอนด์โกรว์สมัยก่อนโด่งดังแล้วก็มาป๊อป
1: ครับ
2: แจ๊สในแนวพวกนี้นะมันก็จะสลับวนเวียนกันไป
1: ใช่ใช่เป็นยุคเป็นสมัยของใคร
2: ครับ
1: เหมือนบทเพลงลูกทุ่งเหมือนกันนะครับถ้ายุคเก่าสมัยก่อน 50-60 ปีที่แล้วคนก็นึกถึงครูสุรพลใช่ไห
2: ม
1: ครูสุรพลสมบัติเจริญหรือนักร้องอย่างสอนคีรีศรีประจวบและอีกหลายคนนะครับนักร้องเหล่านั้นก็ล่วงลับดับชีพไปนะครับแล้วก็มีนักร้องหน้าใหม่ๆเกิดขึ้นมาจากนักร้องประกวดบ้างบางคนก็อาจจะไม่ได้ประกวดแต่มีพรสวรรค์นะครับได้รับโอกาสที่เกิดขึ้นอย่างคุณก๊อตจักรพันธ์เนี่ยนะคุณก๊อตจักรพันธ์นี่ก็เป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งคนหนึ่งที่ถือว่าโด่งดังมากนะจากการนำเพลงลูกทุ่งเก่าๆมาขับร้องในอัลบั้มหัวแก้วหัวแหวนนะคงจำได้นะ
2: ครับ
1: เพราะว่าออกมาตั้ง 8-9 ชุดเลยนะโอ้โหเดี๋ยวก็ยอดจำหน่ายเป็นล้านตลับเลย
2: อันนั้นก็กลับมาเป็นยุคของยุคทุ่งอีกคราวนึง
1: อีกคราว
2: แต่ก่อนหน้านั้น
1: ก็มีนะครับ
2: มีซบเซาอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับนะแล้วก็ช่วงที่คุณก๊อตเป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งจากที่เคยร้องเพลงสตริงมาก่อนนะ
2: ใช่ใช่จำภาพได้ผมยังเคยซื้ออัลบั้มพี่ก๊อตเลยแต่เป็นเทปคาสเซ็ตนะ
1: สามอัลบั้มด้วยกันแต่ก็ดูเหมือนว่าทางค่ายเขาก็มองว่าเหมือนจะยังไม่ใช่ทางที่ชัดเจนเท่าไหร่ก็เลยลองเบนเข็มมาร้องเพลงลูกทุ่งก็ปรากฏว่าโหได้รับความนิยมอย่างสูงและที่สำคัญที่สุดก็คือโชว์หน้าเวทีอลังการยกให้เป็นอะไรนะเทพประบุตรเจ้าชาย
2: เจ้าชายลูกทุ่ง
1: เจ้าชายลูกทุ่งด้วยความหล่อเหลาหุ่นทรงสมาร์ทบวกกับการสร้างความสวยให้แก่แฟนเพลงนะครับเรียกว่าพ่อยกแม่ยกในเต็มไปหมดเลยนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับถึงวันที่คุณก๊อตเองก็เริ่มเฟดตัวเองออกจากวงการไปเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็มีนักร้องใหม่ๆเกิดขึ้นมาอันนี้คือธรรมดานะครับแต่สิ่งที่กำลังจะบอกกับคุณผู้ฟังก็คือว่าเมืองไทยของเรานะครับเรามีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สิ่งเหล่านี้ยังคงอยู่นะครับในลมหายใจของปวงชนชาวไทยอยู่โดยเฉพาะเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงร้อยรัดความเป็นชาติร้อยรัดความเป็นศาสนานะครับโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนเนี่ยพระองค์ก็ทรงเป็นองค์พุทธศาสนูปถัมภก
2: ครับ
1: นะครับย่อยกพระพุทธศาสนามาตั้งแต่อดีตคือพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์นะครับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยระบุไว้เลยนะครับว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพุทธมามกะทุกพระองค
2: ์ครับ
1: ครับ
2: ก็แปลง่ายๆก็คือสถาบันเนี่ยก็จะสนับสนุนกิจการพระศาสนา
1: ครับ
2: ครับ
1: นะครับคือนอกจากจะนับถือพระพุทธศาสนาแล้วการอุดหนุนหรือสนับสนุนศาสนาต่างๆที่อยู่ในพระราชอาณาจักรก็เป็นพระราชภารกิจ
2: ครับ
1: ของพระองค์นะครับเรียกว่าดูแลทุกๆศาสนาในประเทศไทยนะครับซึ่งก็แน่นอนครับเป็นสิ่งที่ศาสนิกทุกศาสนาในประเทศไทยต่างก็ประจักษ
2: ์
1: นะครับเสมอมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็แม้ว่าราชการที่9นะครับจะเสด็จสวรรคตไปแล้วรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดในเรื่องนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะครับพระราชทาน สมณศักดิ์เลื่อนสมณศักดิ์ให้แก่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรียกว่าถวายกำลังใจนะครับแก่พระสงฆ์รูปต่างๆเสมอมานะครับวันนี้ก็เลยนำบทเพลงที่มีชื่อว่าคนดีไม่มีวันตายนะฮะมาฝากคุณผู้ฟังครับ

0: ทเพลงคนดีไม่มีวันตายครับ
1: ครับช่วยกันพิทักษ์รักษาคนดีนะครับ
0: ครับคนดีแม้ว่าจะจากโลกนี้ไปแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่สร้างสิ่งที่ทำเอาไว้ไม่เลือนหายไปไหนนะครับยังมีร่องรอยให้อนุชนได้ระลึกนึกถึงนะครับอย่างเช่นในหลวงรัชกาลที่9พระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยเสด็จสวรรคตไปแล้วตั้งแต่ปี2559ปีนี้ก็ครบ10ปีแล้วนะ
1: ครับ
0: 10ปีที่ผ่านมาปวงชนชาวไทยก็ยังคงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นะครับสิ่งต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานเอาไว้เช่นโครงการในพระราชดำรินะครับหรือแม้แต่วัดวาอารามต่างๆที่ได้ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาไว้นะครับก็ยังคงเป็นประจักษ์ยืนยันได้ถึงสิ่งอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้พระราชทานเอาไว้แก่ปวงชนชาวไทยครับ
1: ครับแล้วเราก็เห็นผ่านโครงการพระราชดำริต่างๆมากมายนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งก็เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างดีนะครับสำหรับประชาชนโดยเฉพาะชาวเกษตรกรยิ่งเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาในภาคต่างๆแล้วนะฮะอันนั้นก็คือต้นแบบตัวอย่างที่จะทำให้เกษตรกรได้มีความรู้กว้างขวางแล้วก็นำมาพัฒนาในพื้นที่ของตัวเองนะครับ
0: ครับไม่ต้องมานับศูนย์นะฮะ
1: คือ
0: มีต้นทุนที่เป็นแบบเป็นอย่างสร้างทำเอาไว้แล้วหลายขั้นตอนสามารถที่จะไปเรียนรู้หรือไปศึกษาแล้วก็นำมาต่อยอดได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับนั่นคือพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ครับอีกสักเพลงหนึ่งนะครับเพลงนี้มีชื่อว่ากว่าจะรักนะครับดูเหมือนจะเป็นศิลปินวง XYZ นะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวรับฟังครับ

0: มาถึงช่วงท้ายของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาครับ
1: ครับก็รักษาสุขภาพกันนิดนึงครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้นะ
0: ครับ
1: นอกจากเจอฟ้าเจอฝนแล้วนะครับเด็กๆนี่ได้ข่าวว่าบางโรงเรียนเนี่ยเป็นโควิดกันเยอะเลยนะครับมันยังไม่หมดนะครับโควิดนะฮะ
0: รีเทิร์นล่ะ
1: รีเทิร์นมาเป็นย่อมๆนะครับ
0: ครับ
1: เป็นแล้วไม่ดีครับอย่าเป็นดีกว่านะครับ
0: ครับมีผลกระทบอย่างน้อยก็ระบบหายใจ
1: ระบบทางเดินหายใจเรา
0: เดินหายใจนะ
1: เป็นบ่อยๆไม่ดีนะครับ
0: ครับเรื่องปอดเรื่องอะไรต่างๆนะครับการหมั่นดูแลสุขภาพก็เป็นหน้าที่หนึ่งของคนเรานะครับถ้าเราดูแลสุขภาพดีนะครับทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจชีวิตเราก็มีประโยชน์นะครับทำประโยชน์เท่าที่เวลาของชีวิตเราพอที่จะทำอะไรได้เนี่ยทำเถอะนะครับนะมีไม่กี่คนนะครับที่ตั้งใจทำสิ่งดีๆแล้วก็เป็นแบบเป็นอย่างให้กับเราเราก็อาจจะเป็นคนหนึ่งในจำนวนนั้นนะครับที่อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆได้ยึดถือปฏิบัติตามนะไม่ได้อะไรมากมายก็ขอให้ได้เป็นคนหนึ่งซึ่งดูแลตัวเองได้ดีจนทุกคนนึกอยากจะทำแบบนี้บ้างนะครับนะนั่นก็คือการดูแลเรื่องของสุขภาพครับ
1: นะซึ่งปัจจุบันก็โดยเฉพาะผู้สูงวัยเนี่ยให้ความสำคัญกับตรงนี้มากๆเลยทีเดียวนะทั้งเรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายชีวิตความเป็นอยู่ในแต่ละวันเนี่ยนะคร
0: ับ
1: ก็ต้องวางแผนนะว่าแต่ละวันนี่ทำอะไรบ้างผู้สูงวัยเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ไม่งั้นมันจะไม่ลงล็อกอย่างเช่นโอ้โหคืนนี้นี่เพลินไปหน่อยดูซีรีส์นานไปจัดไปตีสาม
0: โอ้โหครับ
1: กระทบผลต่อสุขภาพมากๆเลยนะครับ
0: ครับวางแผนให้หนึ่งในแผนนั้นก็มีเรื่องของการออกกำลังกายบ้างก็ดีนะครับได้ยืดเส้นยืดสายได้บริหารร่างกายเพราะถ้าไม่บริหารเลยนอนอย่างเดียวนั่งอย่างเดียวนี่อันตรายนะฮะ
1: มากๆเลยนะฮะเส้นสายไม่ได้ยืดเนี่ยนะครับ
0: ใช่ครับถ้ายืดเส้นยืดสายยังเดินได้ธรรมชาติก็จะบอกว่าโอ้คนนี้ให้ได้อีกหลายเป็น10ปีอะอยู่ได้เพราะว่าเขายังมีกิจกรรมยังต้องเดินต้องทำอยู
1: ่
0: แต่ถ้าเห็นคนนี้นอนอยู่ตลอดนอนยาวเลยงั้นนะบนธรรมชาติมันก็จะบอกอย่างนั้นนะครับถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะได้บริหารร่างกายให้ครบอิริยาบถนะครับยืนเดินนั่งนอนนะครับนึกอะไรไม่ออกก็เดินจงกรมกำหนดสติก็ได้นะ
1: ได้เลยครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดครับ
0: นี่คือศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
1: ดร.ทิติภาธร
0: ขอบคุณทุกท่านลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: 103คอมมูนิตี้ลูกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: Presented by
4: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

0: ิตย์จะขึ้นแล้วหรือยังนะคะแต่ได้ข่าวว่าแถวภาคอีสานหลายจังหวัดโดยเฉพาะที
1: ่โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982

โอวาทของพระอาจารย์วันอุตตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นตัณหานี้เราจะต้องเพียรพยายามละคือตั้งความเพียรของเราไว้ปหานปทานเพียรละความชั่วของเราสังวรปทานเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นภาวนาปทานเพียรให้ความดีเกิดขึ้นอนุรักษณปทานเพียรรักษาความดีของเราไว้นี้เรียกว่าหลักของความเพียรจะต้องเพียรพยายามที่เราจะละความชั่วของเราได้การบำเพ็ญปหานปทานนี้เราต้องทบทวนเข้ามาคือทบทวนเข้ามาภายในมาดูที่จิตของเราดูที่กายของเราดูที่วาจาของเราต้องให้ดูกิริยามารยาทของเราที่แสดงออกที่เราปฏิบัติอย่างหนึ่งนั้นดีหรือชั่วเราต้องมาตรวจค้นดูทบทวนดูหรือส่องดูเงาของเจ้าของการภาวนานี้แหละเท่ากับว่าเป็นการส่องดูเป็นแว่นธรรมเป็นกระจกสำหรับส่องดูตัวของเราให้รู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรดีหรือชั่วสะอาดหรือเศร้าหมองเราจะได้รู้ได้เห็นด้วยอาศัยการภาวนานี้แหละ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วยแต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
1: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสสส.
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานรวมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องพลิกหน้ามือเป็นหลังมือครับการเปลี่ยนแปลงโดยตนรีบขนขวายคือเปลี่ยนร้ายเป็นดีขมีขมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือสื่อรู้กันอาจถึงขั้นเป็นคนใหม่ในร่างเดิมอย่าพลิกดีเป็นร้ายหายยนะคนเขาจะสมเพชเหตุร้ายเริ่มจะเปลี่ยนแปลงทั้งทีดีกว่าเดิมโดยส่งเสริมความดีที่จิตใจน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือความหมายคือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตรงกันข้ามจากเดิมโดยสิ้นเชิงเหมือนกับการพลิกฝ่ามือหน้ามือหลังมือจะไม่เหมือนกันเมื่อคนคิดจะเปลี่ยนแปลงส่วนมากก็มุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นเช่นจากเป็นคนรูปร่างอ้วนท้วนก็อยากจะกลายเป็นคนผู้มีรูปร่างบอบบางเหมาะแก่น้ำหนักเหมาะแก่อายุวัยไม่อ้วนเกินไปหรือไม่ผอมจนเกินไปการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองสมมุติว่าเคยมีน้ำหนักตัวมากเกินประมาณแล้วก็ออกกำลังกายดูแลร่างกายของตนเองจนกระทั่งควบคุมน้ำหนักได้ในน้ำหนักที่ต้องการก็ทำให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจกับการที่ได้มาดูแลเรื่องการรับประทานอาหารเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็พึงพอใจกับรูปร่างที่ดีขึ้นของตนเองจนกระทั่งมีคนมาทักว่าแม่ร่างกายหรือหุ่นทรงนี่พลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวหรือบางคนเคยมีฐานะยากจนอยู่อย่างลำบากยากแค้นก็มาทำมาหากินสื่อสัตว์สุจริตทะยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนมุ่งมั่นตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวจนกระทั่งมีฐานะดีขึ้นดีขึ้นจนเรียกว่าร่ำรวยหรืออยู่ดีกินดีก็อาจจะถูกกล่าวถึงในทํานองที่ว่าสามารถพลิกฐานะตนเองแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือหรือบางคนไปเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาด้วยการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากจนกระทั่งว่าหน้าตาแบบเดิมที่เคยคุ้นก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่คุ้นเคยก็อาจจะถูกกล่าวถึงว่าหน้าตาเปลี่ยนไปแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหน้าตาในยุคสมัยที่เจริญก้าวหน้าขึ้นทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าความทันสมัยทางวงการแพทย์ก็จะมีการสัญญกรรมสัญญกรรมก็คือการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงหน้าตาซึ่งก็มีให้ได้ยินข่าวอยู่เรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงหน้าตาเพื่อที่จะดูอ่อนกว่าวัยหรือดูดีขึ้นในสายตาของตนและของคนอื่นก็เป็นความสุขใจในระดับหนึ่งแต่การเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงนิสัยจากร้ายเป็นดีสมมุติจากเคยเป็นคนขี้เกียจก็กลายเป็นคนขยันจากเป็นคนที่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายก็กลายเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์อย่างนี้เป็นต้นถือว่าเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเพราะฉะนั้นครับท่านนึกจะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตก็ขอให้คิดเปลี่ยนแปลงจากร้ายเป็นดีแล้วเปลี่ยนแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือคือเคยร้ายสุดๆก็กลายเป็นดีสุดๆไม่ใช่จากดีสุดๆแล้วกลายเป็นร้ายสุดๆซึ่งก็จะเรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนกันก็อยู่ที่ใจของเราแล้วว่าเราเลือกที่จะเปลี่ยนเป็นร้ายมาดีหรือดีมาร้ายสวัสดีครับ

สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสอ1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล
4: ้วไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงษ์แล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากช่วง 8-13 กันยายนนี้เริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียว

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่1เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายนพื้นที่ได้รับผลกระทบจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และเกิดฝนตกหนักมากในบางแห่งหลังจากนั้น 12-13 กันยายนมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่เข้ามาปกคลุมที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจึงดันร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: และมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
6: เด็กคันไรมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษและอาร์เซนอลได้สร้างความตื่นเต้นรวมถึงความประทับใจให้กับบรรดาแฟนบอลเดอะกุนเนอร์ทั่วโลกหลังจากที่ดาเตะวัย27ปีให้คำมั่นสัญญาว่าพร้อมจะย้อมผมสีแดงทันทีหากทีมปืนใหญ่สามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษได้2ฤดูกาลติดต่อกันรวมทั้งจะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ป้องกันแชมป์ได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงทศวรรษปี1900